0: หลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทย์คว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
3: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
4: อยากให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
3: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
5: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
3: นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
0: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคน ซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,800,000 คนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า 4,400,000 คนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยา2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาฮิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้ ลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
0: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
1: นายทารัตวิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณร้อยละ90ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยดาโตะอามาจิตซิงกิวประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉินชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธารุ่นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนมีลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิทิสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟต์เทนนิสหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30 สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา44นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31

0: 1นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Exact Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ500ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวในพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
9: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
10: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
14: ครับโครงการที่เราจะเสนอพลมาสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบนะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบนึงนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ
0: ค่ะ
14: อาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของนราธิวาสเนี่ยเรามี GDP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
0: ค
14: ่
0: ะ
14: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60%ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
0: ค่ะ
14: ก็ประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยารานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับ
0: ค
14: ่
0: ะ
14: ต่อไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอเขาย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับ
0: ค่ะ
14: ต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเศษครับ
0: ค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
14: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนราธิวาสจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูงอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแหวงนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอกหรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
0: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
14: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับ ทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขาคงสู่สุไหโกลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหโกลกนะครับแ
0: ค
14: ่เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหโกลกเลยนะครับ2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับก็จะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนานาทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อม2หาดนะครับคือหาดนานาทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาผมถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการพุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าพุ2ป่าพุครับพุบาเจาะกับพุโซแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับสำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
0: ค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
14: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็สามขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาลาบาราที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโกลกด่านตุเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
0: ท่านคะถ้าเลือกได้1เรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
14: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและก็ด้านภัยพิบัตินะครับเราก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ 12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติการสร้างรั้วความมั่นคงครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
14: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสครับครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบาย
0: ่ะ
14: นะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
16: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
15: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
16: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวดี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
15: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
17: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
18: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
17: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
19: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
20: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
19: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
21: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จ ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทองซีเกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
2: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคทิกอรีของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
1: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
22: ก็หนักใจครับเพราะว่าก็เทนนิสก็เงินการันตีได้แน่ๆ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้กับใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
1: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ170และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
23: ่เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
1: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
24: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
25: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆ

0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
1: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
1: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
0: ่ครับ
1: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
0: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
1: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
0: ครับ
1: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท
0: ครับ
1: หรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
0: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
1: ภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
0: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
1: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
0: ครับ
1: อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ
0: ่ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
1: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนการล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
0: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
1: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศ
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะแต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกัน
0: ครับ
1: จึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
0: ครับผม
1: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
0: ครับ
1: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
0: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผน
1: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
1: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
0: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคร
1: ับ มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมา
0: ครับ
1: น้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะวิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
0: ครับ
1: และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมา ว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
0: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
1: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
0: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะครับ
1: ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
0: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
1: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ
0: ่
1: นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราเราไม่เลือกข้างและก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
0: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
0: ครับ
1: ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆในเดือนนึงหลายพันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
0: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแหมรู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
1: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย60/40นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องแล้วค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
0: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะพอได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้า ส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระวิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: เพื่อนดูรอง องเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรัก

0: นี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจัดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
6: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มพิไลนะครับเช้าวันเสาร์ไม่น่าเชื่อนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ในที่ก็ปลายเดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหรือคุณมิกกี้เมาส์เป็นนิกเนมของท่านนะครับก็เตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทนะครับช่วยน้ำท่วมชาวน่านก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็จะมีการซ่อมแซมบ้านที่สึกหรอแล้วก็ที่จะให้มีการช่วยเหลือนะครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยียวยาสู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปลงไปสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องภัยขนาดใหญ่เช่นนี้เนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้เงินเยียวยากับประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเบื้องต้นเนี่ยจำนวน9,000บาทก็น่าจะพอเยอะพอสมควรนะครับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีการเร่งรัดนะครับคาดว่าวันนี้จะมีการเสนอท่านนายกเพื่อจะลงนามก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับผู้เยียวยามีการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยประมาณ 2-3 คนนะครับมี2ส่วนในอนุมัติกลางเนี่ยโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นผู้เสนอมาอย่างคณะรัฐมนตรีและก็อีกส่วนเงินจากกองทุนจากสำนักนายกเนี่ยนะครับก็จะมีการศึกษาหรือกับท่านสำนักงานประธานนายกนะครับโดยมีเกณฑ์ว่าจะใช้งบอุทกภัยช่วยเหลือเงินกองทุนจำนวน 80,000 กว่าบาทซึ่งจะมามีการรวมเงินจากกองทุนจากและงบการฉุกเฉินน่าจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจะใช้หลักเกณฑ์ของกรมป้องกันบรรเทาอุทกภัย3ส่วนนะครับว่าจะใช้ในการสำรวจเพื่อจะดูแลเสียหายส่วนรายละเอียดเนี่ยต่างๆก็อยู่ที่ทางกรมว่าจะดูแลกันอย่างไรทางกระบวนการแล้วเนี่ยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนี่ยนะครับถ้ามาดูสำนักข่าวกรองสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกิดจากปัจจัย3ปัจจัยสำคัญที่ปัจจัยผลที่เกิดจากการในเรื่องของการใกล้ที่จะมีการนัดกันตั้งโต๊ะในการเจรจาแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังทหารแล้วก็เตรียมประสานกับประเทศมาเลเซียที่จะคุมกำลังทุกกลุ่มข้ามแดนนะครับสกัดผู้ก่อเหตุเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ตัวกลุ่มก่อการร้ายแต่เรื่องความมั่นคงนั้นคงจะบอกอะไรกับพวกเราไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและก็หัวหน้าการพูดคุยเนี่ยเมื่อสันติสุขจังหวัดเนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสถานการณ์เหตุก่อครัวในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายจุดแล้วช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าสมาจาก3สาเหตุสำคัญนะครับในการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าขึ้นภาคใต้ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการโต้ในการตั้งโต๊ะเจรจาและก็มีการท่ามีการรีบเร่งวิ่งในการเจรจาที่น่าจะยึดเปรียบและรีบยอมรับของเขาเพื่อส่งผลให้เราเสียดังนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการวางแผนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมการกันอย่างไรนั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนี่ขณะนี้เนี่ยช่วงใกล้เปลี่ยนกองกำลังของกองทหารอาจจะขยายมองช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะของการก่อกวนอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดยะลามันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในเรื่องจังหวัดยะลามีหลากหลายมิติก่อเหตุมีก่อนเชิงสัญลักษณ์เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเป้าเหมาะมากกว่าเห็นได้จากการเผาสารสถานที่ทางราชการซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหนื่อยของกองจะต้องประเมินและก็ชี้มาเห็นว่าปัจจัยอะไรบ้าง3ขณะเดียวกันนี่นะครับก็จะดูว่าในเรื่องนี้ว่าขณะนี้เนี่ยหนึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีการเตรียมความเสียหายนะครับทั้งนี้เนี่ยมีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคุยกันเยอะเหลือเกินกันขณะนี้เนี่ย อยากจะบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็จะรู้กันโดยทันทีไม่ใช่ความหมายว่าวางแผนตรงนี้ต้องมาพร้อมกันอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างว่าเกิดขึ้นจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามคุณธนัทเนี่ยนะครับบอกว่ามีส่วนอย่างนี้เช่นพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นก่อเหตุก่อกวนอย่างใหญ่และพื้นที่ที่ไม่มีเหตุการณ์การจับสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจับสิ่งกฎหมายเช่นจับยาบ้าจำนวนมากรวมถึงจังหวัดปัตตานีซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับกลุ่มต่างๆก็เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆแล้วก็หาจุดกลุ่มผู้ที่ชุมนุมต่างๆเนี่ยนะครับสอสำนักข่าวกองระบุว่าเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะนั้นก็จะเตรียมที่จะรับมือด้วยการดูแลในเรื่องของปัญหาต่างๆทั้งสามจังหวัดแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่มันก็เรียกว่าเรื้อรังกันมาอย่างยาวนานทีเดียวซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับเรื่องของการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเรื้อรังกันมายาวนานแล้วเนี่ยครับสามจังหวัดแดนภาคใต้เนี่ยมันก็มีสินค้าของเถื่อนก็ดีสถานการณ์ในเรื่องของทั้งของเถื่อนในเรื่องของค้าขายยาบ้ายาเสพติดแล้วแหล่งของโสเภณีเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ทราบว่ากองกำลังทหารจะทำกันอย่างไรและก็ในขณะเดียวกันในเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะดูแลกันอย่างไรเราก็คงต้องติดตามกันเลยครับแล้วก็ชาวบ้านจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมีสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บริการวัฒนายากรว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะคุณธนัทผอ.ของสกองเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าจะเอาท่านเสนาธิการนั้นบอกท่านพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยมาเป็นเลขาธิการสมช.ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาท่านพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยมาเป็นผอ.สำนักเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับในขณะเดียวกันครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเผยอัตราการว่างงานไตรมาสที่2ของปีนี้อยู่ที่ 8.95% นะครับขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วที่เตรียมรับมือความเสี่ยงเอลนีโญซึ่งกฎหมายกองทุนของผู้ลูกจ้างเนี่ยจะเริ่มใช้ใน1ตุลาคมซึ่งคุณอนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาส2ของปี2559เนี่ยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.95% ปรับขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสแรกอยู่ที่ 0.94% โดยมีอัตราการว่างงานในระบบป้องกันสังคมเพิ่มขึ้น 2.37% นะครับทั้งนี้ผู้ว่างงานอยู่ที่ระยะอยู่ที่ประมาณ 8.1 ล้านคนทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้น 11.3% เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 0.8%ภาคการเกษตร 1.3 ล้านคนเพิ่มขึ้น 37% มอบภาคการเกษตร 9.3 แสนคนเพิ่ม 14.5% อย่างไรก็ตามคุณอนุชาท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับบอกว่าวันที่1ตุลาคมจะมีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเฉพาะลูกจ้างที่คาดว่าปีนี้จะมีสถานประกอบการที่อยู่ในสายนำส่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับว่าสมทบมากกว่า 1,700,000 กว่าแห่งเนี่ยคิดเป็น 8% แต่เมื่อประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปครอบคลุมลูกจ้างราว 5.7 7ล้านกว่าคนนะครับลูกจ้างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและสิทธิในเรื่องของการดูแลตนเองนะครับว่ามีสิทธิมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ในเรื่องการเลิกจ้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับซึ่งจะต้องดูแลว่าผลกระทบเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยคุณได้รับเนี่ยจะมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างและลูกจ้างควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรองรับการขึ้นทะเบียนการนำส่งเงินสมทบและก็การเก็บในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องตรงนี้เนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของสภาพัฒน์เช่นเดียวกันนะครับที่คนไทยยังเรียกว่าไทยยังสู้เนี่ยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันว่ามันจะมีการพุ่งไปอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนล่าสุดเองอยู่ที่ระดับสูงขึ้นภาพรวมหนี้เสียลดลงเล็กน้อยแต่หนี้ปัญหาเริ่มค้างชำระไม่เกิน90วันเพิ่มขึ้นแนะนำว่าเร่งปรับมาตรการช่วยเหลือครั้งพบมีข้อจำกัดนะครับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยครับครัวเรือนอยู่ในไตรมาสเนี่ยขยายตัวเล็กน้อยอยู่ที่ 0.5% จากไตรมาสก่อน โดยมีมูลค่ารวม 26.41 ล้านบาทเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสัดส่วนที่ 85.9% และ GDP ลดลงเล็กน้อยจาก 86.7% ในไตรมาสก่อนทั้งนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2มาอยู่ที่ 4.82% จากกลุ่มที่ 3.87% นะครับและก็อยู่ที่ 4.34% ในไตรมาสที่3และที่4นะครับพอฟังดูแล้วตัวเลขก็อาจจะสับสนพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวที่ 4.73% สูงขึ้น 1.61% และที่ 1.63% และไตรมาสที่3ที่4ปี68ตามลำดับเลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวว่าแม้สัดส่วนหนี้เสียหรือ NPL เนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะลดลงแต่พบว่าสัดส่วนหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหรือ SML ที่ค้างชำระเนี่ย 31-90 วันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้ามีการเฝ้าระมัดระวังเพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียและเร่งแก้ไขหนี้เสียไม่เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภาครัฐเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้เสียได้ในช่วงปี2562-2568เดี๋ยวลูกหนี้เข้าโครงการอาทิคลินิกแก้หนี้และคุณสู้เราช่วยพบว่ามีเพียง 23% ของลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 15% ที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติขณะที่ 85% ยังมีตัวปัญหาในการชำระและก็สะท้อนถึงข้อจำกัดของมาตรการและรายได้ในพื้นที่ซึ่งจะต้องปรับในเรื่องของหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็เตรียมที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องดูแลกันกรุงเทพพอรถราก็ติดกันหรือเกิดนี่นะครับในขณะเดียวกันเกิดในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในเรื่องของที่ประเทศเนปาลกับทิเบตเลยนะครับมันเกิดการเสียหายอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งประเทศออสเตรเลียเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบจะ500ต่อรายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดจากทานน้ำแข็งจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเกิดสภาวะน้ำท่วมแล้วก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าเราต้องคอยติดตามกันนะครับมันเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งชาวยุโรปก็ดีชาวอเมริกันเนี่ยก็ชอบเดินทางไปเยือนที่เทือกเขาฮิมาลัยเพื่อที่จะไปปล่อยอัฐิของญาติผู้สูญเสียต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เกิดการน้ำแข็งไหลทางด้านภูมิอากาศแย่ขนาดนี้ก็แปรปรวนมากก็สภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เรียกว่าเรื่อง climate change เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างไรก็ตามเราคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมีเรื่องของช่วงฤดูฝนเนี่ยแล้วก็จะใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอเยอะจริงๆแล้วคนทั่วไปก็เป็นท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ชาวออฟฟิศหรอกครับไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยล้วนมีสิ่งนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็มีเพดานไม่เหมือนกันครับเราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้นะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีสิ่งเจ้านี้ครับความเครียดครับไม่ว่าใครก็มีท่านผู้ฟังไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนครับมีมากมีน้อยทำมากทำน้อยล้วนมีความเครียดด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีลิมิตความเครียดไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีครับวิธีในการอะไรจัดการความเครียดง่ายๆครับที่ท่านก็ทำได้ครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับหลอกให้เครียดกันก่อนครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับความเครียดครับเป็นสภาวะของอารมณ์ครับของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลกดดันหลายครั้งครับที่หลายคนมักจะเครียดโดยไม่รู้ตัวครับเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายเลยบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากว่าเรารู้วิธีในการจัดการและก็บรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้แล้วอย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่เรามาดูวิธีในการจัดการความเครียดง่ายๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับลองทายกันเล่นดูไหมอ่ะมาเลยข้อแรกครับออกกำลังกายครับหลายคนบอกเครียดกว่าเดิมอีกนะเพราะเล่นไม่ไหวเชื่อผมเถอะไปออกกำลังกายคลายเครียดกันเถอะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เรารู้สึกเครียดครับเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลครับคุ้นชื่อกันไหมฮะไอ้เจ้าคอร์ติซอลมันจะทำงานหนักครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถแก้ได้ครับโดยการให้ฮอร์โมนเอนโดรฟินทำงานบ้างอะด้วยการออกกำลังกายครับอย่างน้อยๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองนี่กำลังเครียดอยู่การได้ออกจากโต๊ะทำงานไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดครับก็อาจทำให้เราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดไปสักพักหนึ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าการออกกำลังกายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าออกแรงอย่างหนักนะท่านผู้ฟังเห็นไหมหรือว่าจะต้องไปออกให้มันเหงื่อออกมากๆเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นฮะแต่เป็นแค่การออกกำลังกายให้ผลทางสุขภาพจิตนั่นเองเพียงแค่เดินปกติสัก10นาทีครับหันเหความสนใจไปในทางบวกก็ได้ผลแล้วท่านฟังแต่ถ้ามีเวลาหลังเลิกงานครับก็ควรจะไปออกกำลังกายอย่างจริงจังอย่างน้อยวันละ30นาทีครับแค่ 3-5 วันต่อสัปดาห์เองก็เพียงพอให้ฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองครับอ่ะเป็นไงครับท่านผู้ฟังข้อแรกพักเลยหยุดเลยครับไปออกกำลังกายเลยครับท่านผู้ฟังไม่ต้องออกหนักนะไปเดินเล่นอะไรก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในรายการสายดีครับ

มาต่อกันเลยครับนี่วิธีในการจัดการกับความเครียดต่อไปกับข้อที่2ครับจะทำได้กันไหมนะนั่งสมาธิครับฝึกจิตลดความเครียดครับหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดครับก็จะเหมือนกับว่ามีก้อนความคิดบางอย่างเนี่ยวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยซึ่งเมื่อมีความเครียดแล้วมันจะวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดไปจนทำให้เรานี่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องเครียดนั่นเองครับจะจัดการกับปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงดีการจมกับความเครียดอาจทำให้เราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนั่นเองครับวิธีที่จะแก้ปัญหาง่ายๆครับเมื่อรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็ลองไปหาเวลาทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระฝึกลมหายใจลองกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆครับทำให้ชีพจรนั้นเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสกับการกำหนดลมของเรานั่นเองครับก็ทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วท่านผู้ฟังอันนี้จริงนะ โอเคครับมาต่อกันกับข้อที่3ครับจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยสินะ work life balance นั่นเองครับได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองนอกจากการจัดสรรเวลาในการทำงานและก็การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการที่เราไม่เอาความเครียดต่างๆไปให้กับครอบครัวด้วยนั่นเองครับ8ชั่วโมงที่หมดไปกับการทำงานเนี่ยหลังจากนั้นควรหยุดคิดเรื่องงานได้แล้วไม่นำงานเนี่ยไปทำในขณะที่ใช้เวลากับครอบครัวครับและก็ให้เวลาโฟกัสกับเรื่องครอบครัวและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับลายเลยปิดไปเลย ถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญด่วนๆมากจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งจดจ่อกับมันนะครับทำงานแค่ช่วงหนึ่งก็พอครับเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ปีครับเราไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่นะงานก็เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเงินมาเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดกับมันมากครับใช้ชีวิตท่านผู้ฟังอ่ะพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับข้อที่4ครับผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงครับนี่หลายคนบอกเฮ้ยชอบเลยข้อนี้คลายเครียดครับแม้ว่าเราจะจัดการปัญหาความเครียดต่างๆยังไม่ได้ทันทีครับแต่การที่เราเอาตัวเองออกมาจากความเครียดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับได้ทำตามใจตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปนอนดูหนังฟังเพลงหรือว่าออกไปหากิจกรรมทำครับที่นอกจากการนั่งจมกับความเครียดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วยให้สมองนั้นปลอดโปร่งนั่นเองครับแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องเครียดได้ดีอีกด้วยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายฝากกันไปกับจุดนี้เลยครับข้อที่

5ปรับเปลี่ยนความคิดครับการจมอยู่กับเจ้าความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับหรือว่าถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก็กลายเป็นความเครียดสะสมครับซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองครับเมื่อคิดอย่างนึงสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้นนั่นเองหากเราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพเพื่อนร่วมงานวิธีการก็คือเอาตัวเองครับออกมาจากความเครียดนี้ด้วยการลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆครับเอาตัวเองออกมายืนเป็นคนนอกดูบ้างครับอาจทำให้เรานั้นเห็นสาเหตุของปัญหาและก็วิธีแก้ไขได้ง่ายกว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าไปจมอยู่กับจุดๆนั้นนะหรือว่าหากว่าเรานั้นมองข้ามเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับยอมรับข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นได้ของงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจสถานการณ์แล้วก็หายเครียดได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งยังน่าจะป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับเมื่อพยายามดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอนหลับให้เพียงพอทุกอย่างนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันนะครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสายดีกับผมพูดสิรุจะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอย่าเครียดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า3

0: ร้อยแผง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
2: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน200,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time Weekend นะครับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยมาชวนคุณคุยนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะเสาร์สิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้คือเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับก็อีกถ้าไม่นับวันนี้นะฮะอีก2วันหมดเดือนนะวันนี้วันที่30แล้วก็31สิ้นเดือนละนะครับก็หมดเดือนสิงหาคมนะฮะก็จะเข้าเดือนกันยานะเดือนกันยาก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแผ่นดินนะครับแล้วก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของพวกข้าราชการนะครับที่หัวโขนเยอะแยะนะพวกที่มีหัวโขนแล้วก็ติดกับหัวโขนเวลาไปไหนมาไหนต้องเป็นท่านอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางทีบางคนก็เรียกว่าท่านแต่ว่าก็มีคำด่าตามหลังมาโดยเฉพาะพวกตำแหน่งแห่งหนที่ใหญ่โตแต่โกงกินอะไรประมาณนี้นะครับคือมีบางคนถามว่าเอ๊ะข้าราชการดีๆมีไหมมีโอ้ข้าราชการดีๆเยอะนะประเทศไทยแต่ข้าราชการที่เร็วๆก็ไม่ใช่น้อยนะครับขอโทษนะครับผมจะได้ยินเสียงมีเสียงแทรกนิดหน่อยพอดีผมมาตรงจุดที่ใกล้กับเขาเรียกอะไรมีการสอนนักเรียนนะฮะเขาเรียกอะไรสอนเด็กพอดีวิ่งมาดูชุมชนที่เขาแบบเอาเด็กมาสอนนะครับเพื่อจะให้เด็กมีความรู้มากขึ้นสอนรู้สึกเมื่อกี้ผมเดินผ่านแล้วพอดีตรงนี้มันเป็นจุดที่รู้สึกว่าเกือบจะเงียบที่สุดเพราะตรงอื่นมันจะมีเด็กเสียงดังนะฮะอันนี้ก็จะมีเสียงครูสอนเด็กรู้สึกเมื่อกี้ผมเดินไปดูเขาสอนคณิตศาสตร์นะครับเด็กไทยจำนวนไม่ใช่น้อยนะฮะไม่ชอบคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆผมบางช่วงตอนเด็กๆนะฮะก่อนอยู่ป.5เนี่ยผมชอบพอขึ้นป.5ทำไมไม่ชอบไม่รู้ฮะแล้วก็กลับมาชอบอีกทีตอนอยู่ม.1นะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นอิทธิพลของครูนะฮะเป็นอิทธิพลของครูนะครับคือแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเด็กไทยเนี่ยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับสภาพเฉลี่ยโดยรวมอ่ะไม่ดีนะฮะไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กไทยทุกคนจะไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับก็ไม่มีอะไรก็จะเกิดมาแบบนี้ก็จะบอกว่าจะมาชวนคุณคุยถึงเรื่องทุจริตในแวดวงการศึกษานะครับขอประทานโทษนะครับพูดแล้วหัวเราะนี่มันเป็นความหัวเราะที่มันเจ็บปวดนะครับคือในแวดวงการศึกษาไทยเนี่ยถูกตราหน้าว่ามีการทุจริตมิใช่น้อยนะฮะมิใช่น้อยนะครับโดยเฉพาะในขบวนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับแบบทุจริตสารพัดรูปแบบนะแต่ว่าคนก็จะเข้าใจว่าวัดกับโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่ที่ทุจริตน้อยมากไม่จริงครับผมยืนยันคือปัจจุบันผมไม่ใช่อาจารย์ประจำนะมันก็เคยอยู่ในแวดวงอาจารย์ประจำมาก็พอจะรู้นะว่าโอ้มีผู้บริหารบางมหาวิทยาลัยนี่แบบตัวโกงเลยนะฮะบางคนก็เป็นอธิการเสร็จแล้วเดี๋ยววันหนึ่งขึ้นไปเป็นนายกสภามหาลัยนะฮะหากินเวียนวนเวียนนะครับแล้วก็เอาโคตรเงาสักหลาที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมาสอนหนังสือทีนี้มันก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้วเด็กที่มาเรียนหนังสือไม่มีคำถามแบบคนพวกนี้เหรอไม่มีครับเด็กไทยผมพูดจริงฮะ100 คนเนี่ยที่จะตั้งคำถามกับคนเหล่านี้มีไม่ถึงครึ่งคนนะมีไม่ถึงครึ่งคนแม้กระทั่งสมัยก่อนเนี่ยตอนในจุฬาเนี่ยนะจะมีเนเน่เนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเนเน่คณิตวิทย์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะดูเรื่องทุจริตในมหาลัยเนี่ยในจุฬาที่คุณอยู่เนี่ยมันมีอะไรทุจริตด้วยป่ะก่อนที่คุณจะไปดูเรื่องนอกมหาลัยคุณดูบ้านตัวเองก่อนกวาดบ้านตัวเองให้จบก่อนนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเกิดมานานแล้วเดี๋ยวผมจะชวนคุณไปคุยกับอาจารย์ขอจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับคือนี่ขนาดจะพูดเรื่องที่มันเป็นการทุจริตนะอาจารย์บอกไม่เอาฉันคุยกับเธอก็บุญแล้วฉันไม่เปิดเผยชื่อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะโดนหมายหัวโอเคก็เป็นอาจารย์อยู่มหาลัยอยู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับเมื่อกี้พูดไปผมร้องไปดูเหมือนรายการตลกแต่ไม่ตลกนะครับพูดแล้วอาจจะร้องไห้ได้ทีนี้ถามอาจารย์ในฐานะที่สอนหนังสือมายาวนานในมหาวิทยาลัยนะครับคือจริงๆมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะฮะมันก็มีดีและมีเลวซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามนุษย์มันก็มีดีมีเลวแต่ที่เรารู้สึกเจ็บปวดคือทำไมหลังๆเนี่ยในสถาบันอุดมศึกษานะฮะ มันที่ผมใช้คำว่าหลังๆคือสมัยผมเด็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องทุจริตในกระบวนการมหาวิทยาลัยนะเพราะว่าผมจำได้อาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีหยิ่งในศักดิ์ศรีมากเลยนะครับคืออย่างผมเคยถามอาจารย์บางคนนะฮะอาทิตย์จุฬาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มาสอนหนังสือทำไมเนี่ยนามสกุลอาจารย์ก็มีนายุทธยาต่อท้ายนะฮะหมายถึงว่าแต่ว่าเป็นราชสกุลไหนเขาจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแล้วเงินเดือนอาจารย์เท่าที่ผมทราบมันก็ไม่ได้แพงนะอาจารย์บอกก็ฉันต้องการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับประเทศฉันก็ไม่ได้คิดถึงเงินถ้าฉันคิดถึงเงินฉันก็คงไม่กลับไปจากอเมริกาอะไรประมาณนี้คือมันอุดมการณ์มากเลยนะทีนี้พอมาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยนะบางคนเราเห็นเฮ้ยคุณจบอะไรมาเนี่ยคุณมาสอนหนังสือเนี่ยนะฮะขบวนการคัดเลือกก็แย่นะฮะแล้วยังมีพฤติกรรมประหลาดนะฮะทุจริตโกงกินมั่วกับลูกศิษย์อะไรก็แล้วแต่มันเต็มไปหมดเนี่ยทีนี้ถามอาจารย์กลับมาเรื่องนี้ครับอาจารย์อยู่ในแวดวงมหาลัยมานานนะครับอาจารย์ปัญหาอะไรที่อาจารย์รู้สึกแบบมันเจ็บปวดมากเลยว่าทำไมมันเจอแบบนี้ทำไมมันแก้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ
2: ค่ะทำไมใช่ไหมก่อนทำไมนี่ขออนุญาตนำเรียนเรื่องเกี่ยวกับรูทของมันก่อนนะคะ
1: โอเค
2: คือจริงๆอ่ะถ้าอธิบายขออนุญาตอธิบายง่ายๆไม่เอาศัพท์ทางวิชาการระดับไหนมาอธิบายนะคะอธิบายง่ายๆได้อย่างนี้นะคะว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการผิดเพี้ยนกระบวนการทางวิชาการที่มันอาจจะออกนอกกรอบหรือใดๆก็ตามเนี่ยนะคะมันมีการพัฒนาการของสิ่งเหล่านี้มาพอสมควรดังนั้นน่ะรากของมันจึงลึกมากในฝั่งลบนะคะในฝั่งการทุจริตหรือการซื้อขายตำแหน่งการลอกผลงานทางวิชาการใดๆก็ตามเหล่านี้ทีนี้ต้องฉายภาพหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยก่อนสถาบันอุดมศึกษาถ้าคุยกันเริ่มจากตรงนี้หรือ implement ปฏิบัติงานกันหรือดำเนินการหรือกำหนดงานหรือการกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มันเป็นไปตามนี้ง่ายมากนะคะก็คือหน้าที่ของมหาลัยเป็นเรื่องของการผลิตบัณฑิตก็คือผลิตลูกศิษย์เราให้มีคุณภาพแค่นั้นเองเหตุหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาลัยในระบบออกนอกระบบแล้วก็ตามหรือมหาลัยเอกชนก็ตามจะต้องมีกรอบการเดินแบบนี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าการผลิตบัณฑิตหรือการผลิตนักศึกษาเนี่ยลูกศิษย์ของเราเนี่ยต้องอัดให้เขามีคุณภาพทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณทั้ง EQ IQ ต้องไปด้วยกัน
1: ครับ
2: อันนี้กรอบที่1 2จิตสำนึกเราต้องปลูกฝังเพราะว่าลูกศิษย์เราเหล่านี้จะต้องไปเป็นฐานรากของบ้านเมืองนึกออกมั้ยคะของอาจจะต้องในอนาคตจะต้องไปเป็นส.ส.ส.ว.ไปเป็นอธิบดีไปเป็น
1: รัฐมนตรีนายก
2: รัฐมนตรีเป็นนายกก็แล้วแต่ดังนั้นถ้ากระบวนการผลิตบัณฑิตเนี่ยมันบิดเบือนบิดเบี้ยวเพื่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจึงถูกลดทอนคุณภาพไปโดยปริยายอาจารย์นึกออกไหมคะหรือในเรื่องของงบประมาณที่เราจะต้องทุ่มมาให้กับการผลิตบัณฑิตมันนักศึกษาลูกศิษย์เราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องไปกู้เงินไปหยิบเงินไปอะไรออกเงินเองอะไรนี้ไม่ต้องนะคะดังนั้นขอแยกกลับมาที่เดิมว่าหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยมีแค่จัดการการศึกษาและผลิตบัณฑิตเนี่ยให้มีคุณภาพสูงสุดใช่ค่ะเพื่อเป็นกำลังหลักของประเทศเราดังนั้นถ้าทำข้อหนึ่งได้ดีได้ตามหลักแล้วอะเหตุการณ์ต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้นะคะไม่ว่าการซื้อขายตำแหน่งการได้ข้าราชการที่มาจากการเปลี่ยนคะแนนสอบการได้ผู้แทนราษฎรหรือสภาสูงสภาล่างหรือการได้องค์กรอิสระหรือการได้ใครๆก็ตามเนี่ยเราจะได้มาจากบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกตามหน้าที่ของมหาลัยนอกจากจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตแล้วก็ต้องให้วิชาวิชาการเนี่ยช่วยสนับสนุนสร้างประเทศ
1: ครับ
2: ทีนี้การจะสนับสนุนความรู้ให้ลึกและกว้างได้มหาลัยก็มีหน้าที่ต้องสนับสนุนเรื่องการทำวิจัยให้อาจารย์หรือมหาลัยนี่ทำวิจัยทำวิจัยอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่ใช่ทำวิจัยลอกกันไปลอกกันมาเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเปลี่ยนวัตถุประสงค์เปลี่ยนไฮโพธิซิสเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะคะไปลอกมาได้พอสอได้รอสอได้สอได้นู่นได้นั่นคือมันไม่ใช่งานวิชาการแท้อันนี้เราถ้าเป็นอุดมมหาลัยที่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยงานที่รู้หน้าที่
1: เน้นวิชาการเน้นความเป็นวิชาการเน้นความเป็น professional นะครับครับ
2: เขาสร้างเรามาเพื่อการนี้เท่านั้นค่ะอาจารย์เขาไม่ได้สร้างเราให้ไปเป็นอย่างอื่นเลยนะคะ
1: นี่ผมแอบถามอาจารย์นิดเดียว
2: อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงมันมีอีกอันนึงที
1: ่
2: ติ่งเล็กๆก็คือให้บริการวิชาการกับสังคมก็หมายความว่าไม่ว่าคุณจะไปทำหลักสูตรใดๆคุณจะไปอบรมใดๆถ้าคุณมีงบประมาณคุณไม่ต้องไปเก็บลงทะเบียนเช่นลงท้องถิ่นนี้อยากจะรู้เรื่องงบประมาณมหาลัยเรามีอาจารย์ที่เก่งเรื่องงบประมาณอยู่แล้วเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปบรรยายให้เขาฟรีเขาเรียกว่าเป็นการ
1: บริการ
2: วิชาการแก่สังคมใช่เราจะถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือสังคมชุมชนในด้านต่างๆแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรยากอาจารย์ลองคิดตามดิเพราะว่ามันคือ1บวก1เป็น2เท่านั้นเอง
1: ก็เบสิกอย่างที่บอกนะก็
2: ใช่ค่ะ
1: หน้าที่หลักของสถาบันวิชาการก็คือบริการวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่มีคุณภาพเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิชาการเนี่ยนะหลักๆเนี่ยเราไม่มีหน้าที่บริหารประเทศเรามีหน้าที่คือพูดง่ายๆคือเป็นคล้ายๆกับเป็นที่อ้างอิงผมใช้คำว่าเป็นที่อ้างอิงสมมติอาจารย์ทำงานวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีไฮโพทีซิสมีแอสซัมชันมีว่าแล้วแต่นะทีซีดันไทยทีซีอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างครบถ้วนเนี่ยมันก็ใช้เป็นกรอบในสังคมคือไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ไปบริหารจัดการสังคมเพราะไม่ใช่หน้าที่เราแต่เรามีหน้าที
2: ่
1: คอยกระตุ้นสังคมกระตุกสังคมคอยชี้แนะคอยท้วงติงอะไรประมาณนี้นะอันนี้มันคือหน้าที่นักวิชาการทีนี้ผมถามหน่อยสิสมัยก่อนอาจารย์คนความเป็นอาจารย์อะไรประมาณนี้นะโอเคมันก็มีเรื่องบ้างอ่ะแต่มันไม่เหมือนในยุคนี้ถามอาจารย์หน่อยดิทำไมอาจารย์ยุคหลังๆนี่ทำไมมันอู้เรื่องมันเยอะเอาง่ายๆผมเข้าประเด็นเดี๋ยวคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงยังงงอาจารย์บางคนเนี่ยนะก็อะเอาง่ายๆคือเดี๋ยวฉันก็เป็นคณบดีขึ้นมาเป็นหัวหน้าภาคอันนี้ไม่พูดผิดหัวหน้าภาคคณบดีอธิการบดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะถ้ามาตามคันลองนะแต่มันตลกมากคือบางคนพอเป็นเสร็จแล้วก็ดึงโคตรเข้าสักหลาดลูกเมียอะไรเต็มไปหมดนะฮะญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถ้ามันมีคุณภาพก็ไม่ว่ากันผมก็ไม่ค่อยมีคุณภาพนะด้านต่อมาก็คือคนเนี้ยคนที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยนะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยก็จะต้องขึ้นไปเป็นนายกสภามหาลัยให้ประมาณเนี้ยเออคือผมก็จำได้อาจารย์สมัยก่อนเนี่ยที่เราเคยคุยนะมีอาจารย์บางคนบอกว่าไม่ฉันไม่สนใจตำแหน่งฉันไม่สนใจตำแหน่งบริหารฉันไม่รับฉันไม่เอาฉันจะสอนหนังสือฉันจะทำงานวิจัยแต่อย่ามาให้ฉันไปเป็นหัวหน้าภาคคณบดีรองคณบดีรองอธิการบดีอธิการบดีไม่เอาไม่อยากเป็นอะไรประมาณเนี้ยแต่หลังๆนี่มันไม่ใช่อ่ะผมเห็นแบบโอ้ทำไมตกลงมึงจะมาสอนหนังสือหรือมึงจะมาหาตำแหน่งใดๆกันเนี่ยเอออาจารย์อยู่ในแวดวงมหาลัยมานานโอ้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดหน่อยทำไมมันได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลเหรอครับ
2: ไม่หรอกค่ะอาจารย์คืออย่างนี้มันอยู่ที่คนนะแต่นี่ขออนุญาตในเมื่อเราพูดกันในเชิงพับลิกกันเนาะขอ definition คำว่าอาจารย์ก่อน
1: อ
2: าจารย์ในที่นี้อ่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์มีหน้าที่เดียวคือสอนหนังสืออื
1: มครับทำวิจัยสอนหนังสือว่ากันไปใช่
2: อาจารย์ก็สอนหนังสือตามภาระงานหรือตามวิชาที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบ
1: ได้รับมอบหมายใช่คร
2: ับได้รับมอบหมายแต่อาจารย์ก็จะต้องพัฒนาตัวเองเช่น
1: ใช่
2: ไปทำวิจัยอ่านหนังสือคือหมายถึงว่าคุณต้องลึกและคุณต้องรู้มากกว่าคนอื่นใช่ไม่ใช่อาจารย์
1: ทันสมัยก็ต้องทันสมัยในวิชาไม่ใช่แบบ30ปีที่เราสอนมีกูก็สอนแบบนี้ไปอีก30ปีมันก็พอโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็คือสอนหนังสือแล้วก็พัฒนาตัวเองในเชิงวิชาการอันนี้แค่ง่าย
1: ๆครับ
2: 2แบ่งอีกกลุ่มนึงเป็นผู้บริหาร
1: ครับ
2: เป็นผู้บริหารเนี่ย บางทีในเชิงในภายในเนี่ยเขาก็อาจจะหยิบจับอาจารย์บางคนมาเป็นคล้ายๆมาเป็นหัวหน้ามาดูจริงๆมันก็หน้าที่ก็มีแค่ประชุมกันในระดับมหาลัยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันก็จะมีเงินงบประมาณเช่นค่าเอกสารค่าอะไรต่อเทอมต่อปีเนี่ยไม่เป็นหลักพันหรือหลักหมื่นหรือว่ามีงบประมาณไปศึกษาดูงานหมายถึงว่าไปอบรมอะไรบ้างก็ไม่กี่บาทอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการประชุมก็จะมีแค่ประชุมจัดตารางสอนมาประชุมเรื่องนักศึกษาประชุมเรื่องพัฒนาวิชาการประชุมเรื่องเราจะจัดสัมมนาวิชาการกันบ้างไหมคือมันไม่มีอะไรในการที่ตำแหน่งของการเป็นเช่นประธานหลักสูตรหัวหน้าภาคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นตำแหน่งเพลนๆไม่มีผลประโยชน์ใดอันนี้พูดในฝั่งดีก่อนนะอาจารย์พูดในฝั่งดีก่อนนะคะก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะทีนี้ในสูงขึ้นไปเนี่ยเป็นคณบดีคณบดีนั่นหมายความว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้บริหารในระดับคณะเช่นคณะรัฐศาสตร์คณะวิศวกรรมคณะเภสัชคณะแพทยศาสตร์ก็จะมีอาจารย์มาเป็นผู้บริหารดูแลหลักสูตรหรือภาควิชาต่างๆที่เป็นสับเซตก็คล้ายๆกันไม่มากเพียงแต่ว่าคณบดีก็อาจจะต้องไปประชุมผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะท่านเพราะนั้นในระดับการบริหารงานมันก็จะมีการบริหารงานภายในมีอธิการบดีมีคณบดีมีรองอธิการบดีมีผู้เกี่ยวข้องแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณต้องเดินตามที่เราว่ากันตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ผลิตบัณฑิตจัดการจัดการศึกษาเพื่อให้ไม่รู้สิทุกอย่างหลูมันจะลงมาที่ฝนทุกเม็ดมันต้องลงมาที่ลูกศิษย์เราทั้งหมดลงมาที่บัณฑิตนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยค่ะอาจารย์มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะ
1: อ
2: ันนี้ฝั่งดีนะมาต่อมาทีเนี้ยในการกำกับดูแลของทุกที่มันก็จะต้องมีบอร์ดหมายความว่าตามกฎหมาย
1: ตามการบริหารทั้งหลาย
2: ใช่ค่ะตามกฎหมายเลยเขาก็เลยกำหนดให้มีสภามหาวิทยาลัยอันนี้ที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เหมือนที่เขาเขียนกฎหมายมันก็ดีนะคะอาจารย์มันก็คือหมายความว่าให้มากำกับดูแลการบริหารงานของมหาลัยสมมติมหาลัย A อย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เรามีส่วนภายในแล้วใช่ไหมที่อธิบายไปเมื่อกี
1: ้
2: แล้วก็หน้าที่หลักของคนเหล่านี้แหละเราอธิบายทีนี้สภามหาลัยเนี่ยก็จะมาจากเขาเขียนไว้เลยว่ามาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและมาจากกรรมการสภาจากภายในก็จะแบ่งกันอาจจะมี22คนก็แล้วแต่23คนแต่จะต้องมีนายกสภามหาวิทยาลัย1คน
1: ครับ
2: ซึ่งนายกสภามหาลัยเนี่ยจะเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้มากำกับดูแลให้มหาลัยต่างๆเหล่านี้เดินตามพระราชบัญญัติกฎหมายที่เขากำหนดไว้เช่นของมหาลัยก็จะมีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยต่างๆเนี่ยนะคะให้จัดการการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงที่สุดแล้วก็เป็นกำลังหลักเป็นทรัพยากรสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
1: คร
2: ับ แค่นั้นค่ะอาจารย์อื
1: ้อ
2: แต่จะมาพูดถึงประเด็นที่อาจารย์เลสขึ้นมาเมื่อกี้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้อาจารย์ผู้บริหารหรือแม้แต่สภามหาลัยมันจึงมีข่าวออกมาค่อนข้างรุนแรงว่า 1. มีการทุจริตมีการคอร์รัปชันมีการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก tangible และ intangible นะคะอาจารย
1: ์จับต้องได้จับต้องไม่ได้
2: ใช่มาราบมหาลัยก็จะมีสายสะพายให้เนื่องของอาจารย์มาเป็นกรรมการสภามหาลัยสมมติเป็นคนจบแค่ปริญญาตรีสมมตินำมาเป็นแล้วได้มาเป็นเมื่อได้โปรดเกล้าตำแหน่งนี้ได้โปรดเกล้าคุณก็อาจจะได้สายสะพายมาสะพายหรือคนที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วมีสายแดงอาจจะได้สีแดงสีน้ำเงินอะไรก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไป
2: แต่ว่าเบี้ยประชุมหรืออำนาจที่มันอาจจะจับต้องได้ไม่จับต้องไม่ได้ที่มันเป็นเขาเรียกว่า power เยอะแยะเนี่ยมันก็จะมีมานะคะเพราะมีอำนาจอนุมัติอนุญาตกำกับดูแลอะไรมากมายกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้บริหารกลุ่มผู้บริหารที่มาจากภายในเนี่ยนะคะผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็อาจจะ พอขึ้นไปเป็นแล้วไปทำหน้าที่แล้วอาจจะเห็นถึงเขาเรียกอะไรอ่ะประโยชน์นะผลประโยชน
1: ์
2: หรือสิ่งที่จะได้รับพอได้รับนานๆเข้าอ่ะตอนขึ้นไปแรกๆอาจจะเป็นคนดีนะอาจจะยึดตามผลิตบัณฑิตที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นนะพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันเริ่มถูกอาจจะเห็นภาพหรืออาจจะจับต้องอะไรได้รู้สึกถูก
1: มีสิ่งยั่วยวนมีสิ่งเย้ายวนมีผลประโยชน
2: ์
1: ลอยไปลอยมาให้เห็น
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันคือในสังคมไทยเราให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย
1: ์
2: เพราะนั้นยิ่งจิตปีกเป็นผู้บริหารหรือเป็นใดๆก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามันต้องไปอีกอะไปต่อนะต้
1: อง
2: จากนี้ต้องไปตรงนี้จากนี้ต้องไปตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะ
1: เสพติด
2: ไหมใช่เสพติดแล้วที่สำคัญที่สุดแต่มันง่ายอาจารย์มันได้ง่ายมันไปได้ง่ายมันไปสมมติว่าเราเป็นผู้บริหารเราเป็น
1: ที่เราถาม
2: เป็นอาจารย์
1: ที่เฉยเราถามอาจารย์หน่อยสิคือปกติแล้วเนี่ยในมหาลัยเนี่ยก็จะได้รับการยอมยกย่องแล้วกันผมก็คืออาจจะยกย่องจริงหรือเท็จก็ว่าเลยนะครับเป็นที่รวบรวมของผู้ที่มีปัญญาความรู้ซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนตั้งคำถามว่ารู้จริงเปล่าวะแต่ไม่เป็นไรโอเคแต่ว่าผมก็ละงงว่าเวลามันมีการกระทำผิดใดๆในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในห้องมืดๆอ่ะมันต้องมีคนอื่นรู้เห็นผมสงสัยว่าทำไมอาจารย์อื่นๆหรือโอเคนักศึกษานี่เดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนนะนิสิตนักศึกษาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะไอ้พวกแบบแหมเป็นปัญญาชนชั้นฟ้าเวลามันมีความผิดเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครออกมาคัดค้านหรือมันไม่มีใครออกมาต่อต้านมันกลัวหรือว่ามันไม่เอาเช่นที่เกียรติยุ่งหรือว่าไม่เอาเดี๋ยวฉันเอาตังค์ด้วยเธอโกงมาเดี๋ยวเธอมาแบ่งกับฉันด้วยอะไรป่ะคือเราสุดจะดาวสุดจะดาวจันนะ
2: ไม่ต้องดาวอาจารย์ไม่ต้องดาวจะอธิบายให้ฟังนะคะอย่างนี
1: ้ครับ
2: ไม่ว่าใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยป
1: ั
2: จจุบันนี้นะคะ
1: คร
2: ับเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยขณะเนี้ยมีอาจารย์อยู่สองประเภท
1: ครับ
2: ประเภทแรกก็คือเป็นข้าราชการ
1: ใช่
2: เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งขณะเนี้ยน่าจะเหลืออยู่สัก
1: เหลือน้อยมากสอง
2: สามเปอร์เซ็นต์แหละสองสามเปอร์เซ็นต์ในอาจารย์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมด
1: ใช่
2: กลุ่มที่สองคือเป็นอาจารย์เหมือนกันแต่เป็นอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
1: ใช่ครับ
2: ดังนั้นการที่มีโอกาสจะถูกไล่ออกปลดออกไม่ต่อสัญญาหรือไม่ให้งานทำได้ทันทีคือดังนั้นมันการที่จะไปเรียกร้องแหลกแขกเชิญหรือว่าจะไปต่อสู้เพื่อความถูกต้องไปคัดค้านไปต่อสู้ในทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งอะไรเนี่ยมันทำได้ยากมากค่ะอาจารย์ยากมากมากยากทีนี้จะขออธิบายสั้นๆนิดเดียวว่าทำไมจึงยากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดินในของอุดมศึกษามันเชยมันล้าสมัยและมันอ่อนมาก
1: ครับ
2: อันที่หนึ่งนะคะกฎหมายนี้ต้องลบทิ้งหมดเลยต้องลบทิ้งแล้วคุณต้องมาเอาปัญหาทุกอย่างในการศึกษาขึ้นมาวางอยู่บนโต๊ะทั้งในระดับสภาบนสภาล่างต
1: ้
2: องรื้อกฎหมายใหม่ทั้งหมดกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณต้องรื้อหมดเพราะตอนเนี้ยถ้าคุณไม่รื้อไม่ได้เพราะตอนเนี้ยมันทั้ง AI มีเทคโนโลยีมีอะไรมันเคยแหลกไปแล้วนะคะอาจารย์เนี้ยสองการกำกับดูแลคุณภาพเมื่อกฎหมายเชยอาจารย์ก็ไม่สามารถจะเขาเรียกว่าเหมือนสมัยก่อนอ่ะเหมือนตัวดิฉันเองมาเป็นอาจารย์อ่ะเพราะดิฉันน่ะชอบงานวิชาการและเป็นตัวของตัวเองดังนั้นเราจึงมีอำนาจในงานวิชาการของเราเราสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ในเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดความถูกต้องในสังคมนี
1: ้ครับ
2: อาจารย์ทีนี้ในปัจจุบันอาจารย์ลองไปดูเถอะยากมากที่จะมีอาจารย์สักคนหนึ่งอ่ะขึ้นมาพูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเพราะหมดแล้วไดโนเสาร์พวกข้าราชการเนี่ยน่าจะเหลือนิดเดียวน่าจะไม่มีแล้วแล้วในขณะเดียวกันในฝ้าของข้าราชการเองนะคะฝ้าของอาจารย์ที่เป็นข้าราชการก็มีจำนวนมากที่ปีนป่ายเพื่อไปสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
1: จริงผมเห็นว่าคน
2: นั้นก็มีคนน้อยอยู่แล้วอาจารย์นึกภาพไหม
1: คร
2: ับ มันจะเหลือในล้านคนมันมีสักในสักสิบล้านคนมีสักคนนี่ก็ถือว่าบุญของประเทศแล้วนะคะ อันนี้พูดถึงเพราะฉะนั้นใครที่จะมาต่อสู้ตรงนี้มันต้องมีทั้งเงินมีพร้อมไม่แคร์โลกไม่สนไม่อะไรทั้งสิ้นต้องมีเงินต้องมีอะไรศักยภาพว่ากันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่สังคมมักจะพูดว่าอาจารย์ทะเลาะกันเนี่ยจริงๆเนี่ย
1: มันไม่ได้
2: เป็นเรื่องของการทะเลาะมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอของกฎหมายที่จะกำกับดูแลมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอาจารย์สมมติสมัยเนี้ยในสภามหาวิทยาลัยอ่ะในตัวความเห็นส่วนตัวดิฉันนะคะต
1: ้
2: องเอาคนรุ่นใหม่มานั่งคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เก่งมากภาษาก็ดีเทคโนโลยีก็ดีการระดับการศึกษาก็ดีมุมมองก็ดีแฟร์ก็แฟร
1: ์
2: คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสมานั่งนะคะในสภามหาลัยบางคนนี่ถ้ายังนั่งรถเข็นได้ก็
1: จะยังมาพูดง่ายคือ
2: ได้ก็มา
1: คือหามาได้กูก็จะมาบางคนเนี่ยนะ
2: ต้องมาเพราะว่าถ้าเซ็นอะไรไปแล้วสมมติลงมติเห็นชอบกำหนดงบประมาณนู่นนี่นั่นแล้วเกิดมีสมมติมีเรื่องฟ้องร้องหรือไปถึงปปช.ศาลอาญาซึ่งคนเหล่านี้ก็ตายหาไปก่อนที่จะมาชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
1: เข้าใจ
2: อาจารย์ลอง
1: ไป
2: ลองให้ลูกน้องสำรวจดูซิว่าอายุเท่าไหร่
1: เห็นโอ้ยเห็นยิ่งกว่าเห็นนี่ครับคือเห็นยิ่งกว่าเห็นนี่ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เราเรียกว่าในสังกัดของรัฐบาลเนี่ยนะฮะจะเจอสิ่งที่อาจารย์พูดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยอาจจะเจอบ้างแต่ว่าไม่มากเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับก็เนี่ยเมื่อกี้ถึงได้ถามอาจารย์ไงว่าอย่างบางคนเนี่ยนะฮะก็โอเคก็เป็นอธิการอธิการอะไรอยู่นะก็วางแผนคือโอเคผมก็ไม่ได้ว่านะครับคือการวางแผนชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องวางแผนแต่มันต้องมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ตะกายดาวแล้วก็เป็น ambitious ที่มันผิดนะฮะคือแบบก็ขึ้นไปเป็นอธิการเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเป็นนายกสภามหาลัยใช่ไหมฮะอันนี้บางที่นะแต่ผมไม่อยากพูดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
2: คนที่มาเป็นสามที่คนจะเป็นทำไมเยอะ
1: เนี่ยผมถามจริงบางคน
2: เนี่ยทำไมต้องเยอะแยะ
1: แพร่พรานไปเรื่อยนะฮะไปอยู่สามที
2: ่
1: ผมถามว่าเฮ้ยไอการบริหารมหาลัยแต่ละแห่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณไปเป็นนายกสภามหาลัยสามที่เนี่ยถามว่าขอโทษมึงเก่งขนาดนั้นใช่หรอวะไหนมึงเอามหาลัยที่มึงบริหารเนี่ยที่เป็นนายกสภาเนี่ยให้มันติดท็อป10ของเอเชียสักหน่อยสิวะไม่มีผมไม่เห็นมีปัญญาเนี่ยแต่ว่าโอ้โหลอยหน้าไปเป็นอธิการนายกสภาเต็มไปหมดทีนี้อีกอันนึงเมื่อกี้ที่พูดค้างก็คือบางคนตัวเองดันตัวเองขึ้นมาเป็นอธิการแล้วก็ขึ้นไปเป็นนายกสภาใช่ไหมก็เอาเมียตัวเองเอาโคตัวเองมาเป็นอธิการต่ออย่างผมก็ถามว่าอะไรมันเป็นมหาลัยครอบครัวผัวเมียหรือไงวะเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เราเคยตั้งคำถามว่าทำไมอีอาจารย์แต่ผมอีและไอแล้วก็ไม่ต้องอีอย่างเดียวนะฮะทั้งอีทั้งไออาจารย์เนี่ยเฮ้ยมันไม่คัดค้านเรื่องเหล่านี้วะมันต้องโอเคผมไม่มายถ้าสมมติผัวเมียคนนั้นเก่งมากอะไรประมาณเนี้ยแต่บางทีมันไม่เห็นว่ามันเก่งอะแต่มันเป็นสิ่งเราเนี่ยคุณต้องกลับมาถามอาจารย์ทีว่าเฮ้ยพวกนักวิชาการเนี่ยแต่เมื่อกี้อาจารย์ตอบมันนี่แหละว่าคนที่เป็นลูกจ้างผมใช้คำว่าเจ้าที
2: ่
1: พนักงานมหาลัยพวกนี้จะกลัวมากเดี๋ยวประเมินไม่ผ่านเดี๋ยวอะไรประมาณเนี้ยนั่นแสดงว่าคนเหล่านี้บางคนเองเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะอาจารย์เพราะว่าบางทีผมมองว่าถ้าคนที่มันเจ๋งที่บอกไม่จ้างกูก็ไม่เป็นไรกูไปที่อื่นไม่สนไปที่อื่นก็ได้กูไปทำงานอื่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ในผมก็จะผมเคยคุยกับอาจารย์ใหม่ๆเขาบอกว่าไม่เอาหรอกพี่หนูกำลังผ่อนบ้านอยู่หนูไปยุ่งกับมันเดี๋ยวขี้เกียจหาเรื่องเดี๋ยวก็แบบสามีหนูก็ไม่สบายอยู่ตอนเนี้ยหนูก็ต้องอดไปก่อนทนไปก่อนอะไรประมาณนี้แต่ผมบอกว่าแต่มันทำให้อีพวกที่มันทำผิดเหล่านี้มันได้ใจไงมันมีตัวว่ามันทำผิดมันไม่มีใครค้านอีพวกอาจารย์ก็ไม่ค้านนักศึกษานิสิตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอันนี้พวกนี้แบบอยู่อีกโลกนึงไปเลยครับสิ่งเหล่านี้เรา
2: ไม่ได้ไงคะอาจารย์
1: มันทุกคนเอาตัวรอดไปก่อน
2: ไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่คืออาจารย์รุ่นใหม่ๆเขาก็ไม่ได้แบบนั้นแต่ว่านานๆเข้าเนี่ยเมื่อเขาอยู่มหาลัยเป็นนานๆเนี่ยหลักประกันเขาไม่มีนะอาจารย์รู้ไหมอาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นพนักงานมหาลัยอ่ะหลักประกันต่ำมากเลยนะคะไม่มีแม้แต่หลักประกันชีวิตอะไรเขาเลยเขาอยู่เขาอันนี้เล่าเคสจริงๆนะคะมีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มหาลัยทางภาคกลางมหาลัยของรัฐนะ
1: ครับ
2: เมื่อมีเป็นปัญหาเหมือนที่อาจารย์เลสขึ้นมาว่าทำไมไม่ต่อสู้ทำไมไม่พูดถึงความจริงน้องอาจารย์คนเนี้ย ไม่ต่อสัญญาแล้วต้องมาขายหมูปิ้งนะคะอาจารย์
1: เข้าใจเข้าใจเนี่ยผมเรื่องหล่อนี้เลยอาจารย์ใช่ใช่
2: เรื่องไหนทีเนี้ยประเด็นก็คือบ้านผ่อนรถผ่อนสเตตัสในทางสังคมอ่ะมันสูงส่งอยู่แล้วเป็นอาจารย์นะอาจารย
1: ์ครับครับ
2: แล้วก็บางคนอ่ะเป็นมา10ปีแล้ว8ปีแล้ว9ปีแล้วอ่ะเริ่มแก่แล้วอ่ะ
1: ครับ
2: จะไปไหนได้คะอาจารย์เงินมันก็เป็นแฟกเตอร์สำคัญในการอยู่รอดนะของมนุษย์อ่ะ
1: ใช่ใช่ก็มีภาระมีภาระ
2: ใช่คุณก็ต้องคุณสุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องถูกกลืนเข้าไปในที่สุดเพราะง่อยเปี้ยเสียขาแล้วไม่มีปัญญาต่อสู้แต่บอกได้เลยนะอาจารย์ว่าสาเหตุทุกวันนี้ที่มันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทุจริตการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบการบริหารงานผิดบิดเบือนสร้างเหมือนที่อาจารย์มหาลัยราชภัฏบางแห่งผลิตคณะพยาบาลศาสตร์มันผลิตไม่ได้อาจารย์มันต้องไปผลิตครูพยาบาลศาสตร์ให้ที่เขามีคณะแพทย์ศาสตร์ผลิตไปอย่างนี
1: ้ครับครับ
2: แล้วใครไม่รู้ก็ไปเรียนก็เสียเงินก็ไปแล้วเราในฐานะเป็นคนใช้บริการตายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะก็คือมันเป็นเรื่องผิดศาสตร์แต่ดิฉันขอโทษประเทศชาตินะขอโทษผู้มีหน้าที่บริหารประเทศดูแลกำกับดูแลประเทศคุณต้องไปทำเดี๋ยวนี้ทำทันทีในเรื่องของกฎหมายที่มันทันสมัยและคุณต้องปกป้องดูแลคณาจารย์เจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ของเรานักศึกษาเขาจะได้ไม่มีความรู้บางคนพ่อแม่ยากจนไม่มีงานกู้เงินกยศ
1: อืมสู้มาเรียน
2: ถ้าเป็นลูกของ
1: คนขายไร่ขายนา
2: ลูกคนมีตังเขาไม่เดือดร้อนใช่
1: ใช่ใช่
2: เพราะนั้นเนี่ยคุณอย่าปิดหูปิดตาคุณต้องเอาปัญหาทั้งหมดขึ้นมากองอยู่บนโต๊ะแล้วอันไหนที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ในเรื่องของกรอบการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตเนี่ยคุณต้องขอโทษนะเอาเท้าเขี่ยออกไปเอาไปไกลๆแล้วไปเผาไฟแล้วคุณก็เอาของสิ่งที่ถูกต้องของที่ใช่เขียนกฎหมายกำกับให้ชัดเจนเขียนกฎหมายให้มีเขาเรียกว่ามีบทลงโทษนี่มันไม่มีบทลงโทษ มันจึงทำกันได้แบบไม่รู้อายเข้าใจไหมอาจารย์ไม่รู้อาย
1: สิ่งที่อย่านึกออกอาจารย์คือมันกลายเป็นแบบก็รู้ว่าผิดแต่ฉันจะทำอ่ะเพราะฉันรู้ว่าไม่มีใครมายุ่งกับฉันได้ฉันจะทำ
2: ไม่ได
1: ้คือผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันดู
2: เกาะติดกับข้างบนเออมิฉันมีข้างบนนะข้างบนคือแปลว่าอะไรไม่รู้นะ
1: ข้างบนก็หมายถึงกกต.
2: ไม่รู
1: ้ผู้เล่น
2: ข้างบนข้างบน
1: ใช่ไหมคือมันสิ่งเนี้ยที่ผมถามอาจารย์เนี่ยเพราะว่าอันนี้ขอโทษนะผมพูดในเชิงเปรียบเทียบนะฮะผมก็พอจะรู้จักอาจารย์ในสิงคโปร์นะครับในประมาณเนี้ยนะแล้วก็รู้จักอาจารย์ที่อยู่ในอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายแล้วผมก็รู้จักแค่เคยประชุมกันเคยบางคนเคยเรียนด้วยกันมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาก็บอกว่าโอเคก็ไม่ได้หมายว่าในอเมริกาเนี่ยอาจารย์จะไม่มีปัญหานะฮะผมก็มีปัญหาแต่ชนิดที่แบบอาจารย์จะมาผมใช้คำว่าอะไรอะทุจริตทุจริตอะไรประมาณนี้มันโอ้แต่อย่างนี้มันพูดยากนิดแต่ผมบอกนะอาจารย์ในมหาลัยในอเมริกาเนี่ยบางคนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอาจารย์ด้วยแล้วมันก็จะมีงานอื่นด้วยนะครับหรือบางคนก็เป็นนักวิจัยอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนเป็นนักหนังสือพิมพ์เก่าแล้วก็พอตัวเองพออายุเยอะๆแล้วก็มาเป็นอาจารย์ประมาณนี้แต่ว่าเขาก็จะเอาพวกโปรเฟสชันนอลมาจัดการทีนี้ผมมาดูสิงคโปร์เนี่ยนะสิงคโปร์เขาพูดกับผมอยู่คำหนึ่งอาจารย์ที่มหาลัย National University ของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอันดับแรกของเขาเนี่ยนะฮะผมก็ถามว่าประเทศอยู่มีศาสตราจารย์เยอะไหมโปรเฟสชันนอลอะไรกันบอกไม่เคยมีหรอกมีเหมือนกันแต่มันน้อยผมบอกโอ้เอ็งไปดูประเทศข้าสิประเทศข้าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยศาสตราจารย์มากเลยเรียกว่าเดินอยู่ในเข้าไปมหาลัยบางแห่งเลยนะฮะรถโยนสักกระเบือขึ้นไปบนอากาศหนึ่งอันเนี่ยนะฮะต้องตกมาใส่ศีรษะกระบาลศาสตราจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนแน่ๆเพราะมันเยอะมากจนงงผมก็ถามว่าประเทศอยู่อ่ะเวลาจะได้ศาสตราจารย์เนี่ยเขาคิดยังไงเพื่อนผมที่เขาเป็นอาจารย์เป็นคนสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าอันดับแรกงานวิจัยนั้นต้องมีผลต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนคือถ้ามันจะมาลอยๆเลื่อนๆเขาไม่เอาหรอกเขาบอกเขามาทำไมอยู่บนหิ้งมีเกิดประโยชน
2: ์
1: อะไรแต่บ้านเราเนี่ยบางทีผมไปดูงานของพวกสอทั้งหลายเนี่ยอะไรอ่ะเธอทำไมของเธอเนี่ย ฉันได้ประโยชน์อะไรวะประเทศได้ประโยชน์อะไรวะโอ้แต่สอนลกเมืองมากเลยนะโอ้คืองี้อ่ะงั้นผมถามอาจารย์ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีเมื่อกี้อาจารย์ก็แตะมันเลยนะบางคนลอกงานกันอีกไหมครับปฏิวัติซึมอีกต่างหากอะไรประมาณนี
2: ้
1: โอ้มันดูนั่นในแวดวงเขาไม่รู้สึกแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าคนบางคนก็เลยไม่อยากเอามือไปซุกหีบเดี๋ยวเจ็บตัวก็ไม่พูดก็ได้พูดว่าเดี๋ยวตกงานอะไรประมาณนี้แต่มันทำให้ความเป็นวิชาชีพความเป็นอะคาเดมิกอ่ะมันก็ด้อยลงไปเรื่อยๆอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับผม
2: อย่างนี้อาจารย์เห็นด้วยที่อาจารย์พูดแต่เราแต่ปัจจุบันเนาะปัจจุบันเอาอย่างนี้กันในอดีตจริงๆเราขายภาพคนที่เป็นสอศาสตราจารย์เนี่ย
1: โอ้โห
2: ศาสตราจารย์เนี่ยเราแทบจะกราบไหว้เลยนะมันเหมือนเขาเรียกว่าอ่ะเหมือนเกจิอาจารย์เลยนะสมัยก่อนนู้นน่ะนะคะอาจารย
1: ์
2: รอสอนี่ก็โอ้โหรองศาสตราจารย์นี
1: ่พอจะได้แต่ปัจจุบันง่ายนะ
2: ใช
1: ่
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้นะคะอาจารย์คนที่เป็นศาสตราจารย์จริงๆที่คุริฟายนะที่ท่านเป็นสอจริงๆอ่ะโดยผลงานโดยเนื้อแท้และมีความเป็นครูเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่น้อย
1: มี
2: น้อยที่เราเห็นนะคะถ้าที่เห็นแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาท่านอาจจะเก่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการที่จะไปเก็บสกอร์เขาต้องมีเก็บสกอร์นะอาจารย์ต้องไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี
1: ้
2: มีอาจจะเป็นผู้บริหารด้วยมีคอนเนคชั่นด้วยมีอ่ะมีองค์ความรู้เขาต้องมีอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าในเชิงจัดปริมาณหรือคุณภาพเนี่ยเราต้องมาดีแคลร์อีกทีนึงแต่รู้แล้วแหละว่าสอบ้านเรามันเยอะแล้วทำไมถึงเป็นมีสอเยอะมีถึงคนอยากเป็นสอเพราะเมื่อได้สอปุ๊บมันจะนำไปสู่อีกเยอะหลายเรื่องมากมายมหาศาลนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องแฟร์อีนับว่าคนเป็นสอศาสตราจารย์เนี่ยเมื่อผ่านมาแล้วได้สอก็คือควอลิฟายนั่นแหละแต่จะตอบที่อาจารย์ตอบเมื่อกี้ว่าทำไมมันหนุนนี่ทำไมมันเยอะผมดูอาจารย์กระบวนการตรวจสอบเช่นเราอาจารย์เป็นสื่อใช่ไหมอาจารย์อยากรู้ว่าสอคนเนี้ยทำผลงานทางวิชาการอะไรลึกๆงานเขาเขียนว่าอะไรเราจะเอาไปดูซิว่ามีการลอกกันไหมเราจะไปหมายถึงว่าในกระบวนการที่เขากำลังขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือระดับศาสตราจารย์
1: บ
2: ุคคลภายนอกคือหมายความว่ากฎหมายต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถอ่านงานหรือตรวจสอบงานของคุณได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในแอเรียนั้นก็ตามทีเนี้ยการกระบวนการสิ่งเหล่านี้จะมีคนเห็นแค่เขาเรียกว่าคนที่จะมาอ่านงานอ่ะคนที่จะมาตรวจสอบนู่นนี่นั่นอ่ะ 4-5 คน 6-7 คน
1: พวกลีดเดอร์เขาเรียกลีดเดอร์
2: พวกลีดเดอร์นะดูคอนเทนต์ดูนู่นดูนี่ก็ว่ากันไปไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมีการรีเควสกันได้นะคะอาจารย
1: ์โอ้ก็ยังไงตอนที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเนี้ยถ้าว่าเขาจะเอาคนมาอ่านงานเนี่ยเขาต้องเอาพวกเดียวกันอ่านเขาไม่เอาพวกนอกมาอ่านเพราะว่าเดี๋ยวตบกันกลางที่ประชุมนะคือจริงๆผมบอกให้จริงๆเนี่ยมันต้องมีในเชิงวิชาการเนี่ยมันต้องดีเบตได้ใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่เอาแบบฉันก็เอาพวกของฉันมาอ่านฉันก็เอาพวกของฉันมาอ่านผมบอกอ้าวแล้วที่มันได้มันก็ได้เพราะพวกดีกว่าบางทีเราไปหยิบงานวิชาการของบางคนมาอ่านผมถามว่าฮะงานแบบนี้เหรอฉันว่าตอนสมัยฉันเรียนเป็นตรีฉันยังทำงานได้ดีกว่านี้เลยนะนี่มึงได้สอนไปได้ไงวะงานแบบนี้เหรอ
2: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์สรุปก็กลับมาที่เดิมกฎหมายอ่อนแ
1: อ
2: กระบวนการตรวจสอบไม่มีหรือมีก็ไม่เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ต้องเปิดเผยมหาลัยเนี่ยไม่ว่าโง่คืองี้ค่ะอาจารย์กฎหมายอ่อนแอเพราะเปิดช่องจริงๆแล้วต้องกำหนดไว้เลยมหาลัยทุกมหาลัยเอกมหาลัยทุกแห่งในประเทศไทยคุณต้องขึ้นหน้าเว็บไซต์คุณใช้เงินอะไรไปบ้างงบประมาณมีงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินนี้คุณขออะไรคุณใช้อะไรไปงบประมาณจากรายได้ก็คือค่าเทอมนักศึกษาเนี่ยคุณได้มากี่บาทคุณใช้อะไรไปบ้างแล้วใครกำลังขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการอยู่ใครสอนวิชาอะไรการประชุมของคณะมีอะไรถ่ายทอดสดติดแปะลิงก์ไว้การประชุมสภามหาลัยทุกที่ต้องเปิดโอเพ่นเลยให้ประชาชนได้เห็นไม่ใช่ว่าแอบซ่อนๆบางทีบางวาระซ่อนไว้อะไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์คือคนไปไม่ถึงวาระนี้รับวาระนี้รับวาระนี้รับไอ้รับเนี่ยคุณประชุมอะไรก็ไม่รู้มันจะมีความลับอะไรมากมายล่ะในมหาลัยอาจารย์มันมีหน้าที่แค่จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต ใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็เนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าคนข้างนอกอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดง่ายคือเนื่องจากมันเป็นเหมือนอยู่ในเรียกอะไรสำนักบัญชีอ่ะนะครับมันก็ไม่มีใครเข้าไปดูข้างในเพราะฉะนั้นเวลามันมีอะไรหมกเม็ดปกปิดเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพอมันไม่ค่อยรู้เรื่องเสร็จเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าโอเคไอ้คนที่จะมาตรวจสอบเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ฉันตรวจสอบไปฉันเสี่ยงฉันเดี๋ยวท่านต้องขายเป็นอาจารย์อยู่ดีเขาไม่ต่อสัญญาเลยฉันไปขายหมูปิ้ง
2: โดนแน่นอนค่ะโดนแน่นอนอ
1: ะไรประมาณนี้
2: แต่เขาเรียกร้องแค่ผลประโยชน์ของเขาที่ควรจะได้รับนะคะอาจารย์แค่ว่าค่ารักษาพยาบาลหรือหลักประกันในชีวิตเขาที่ควรจะได้เพราะข้าราชการก็แทบไม่มีแล้วก็ให้เขาอัพเกรดให้เขาเป็นคล้ายข้าราชการไปเลยทำไมคุณเมื่อเขาทำหน้าที่เป็นอาจารย์เขาต้องมีกิจอยู่ดีมีสุขสิเขาจะได้ไปพัฒนาวิชาการได้ไม่ใช่ให้เขากลัวหัวหดอยู่ในกระดองจะพูดอะไรก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องอยู่ในอันเดอร์ของผู้บริหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดิฉันจึงโทษกลับไปเหมือนเดิมก็คือผู้ที่ทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองคุณอยากได้คนมีคุณภาพคุณอยากได้เจ้าหน้าที่ข้าราชการดีๆคนปฏิบัติหน้าที่ดีๆอยากได้ลูกหลานที่เก่งๆมีสติปัญญาสู้เขาได้เนี่ยคุณจะมาอิกนอร์เรื่องเหล่านี้ไม่ได้คุณต้องดูให้เต็มสองตาก่อนที่คุณจะไปดูกระทรวงอื่น
1: อ
2: ันนี้ถูกไห
1: มเพราะไม่เป็น
2: ว
1: ่
2: าเราผลิตให้คนให้กระทรวงต่างๆอยู่แล้วไงกระทรวงนี
1: ้
2: ผลิตคนให้กระทรวงอื่นๆอยู่แล้วอาจารย
1: ์เพราะมันเป็นผู้ผลิตพูดง่ายคือบุคลากรเข้าไปเซิร์ฟหน่วยงานในกระทรวงต่างๆในหน่วยงานต่างๆทีนี้ผมถามเลยสิอย่างในมหาลัยอ่ะนะอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกเองว่าเงินมันมี2ที่เงินประมาณจาก2ที่คืองบประมาณแผ่นดินอันนี้สำหรับพวกจริงๆมหาลัยรัฐและเอกชนเนี่ยมันก็มีงบประมาณแผ่นดินไปให้แต่ว่ามากหรือน้อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปทีนี้มันจะมีอีกงบนึงซึ่งมันมหัศจรรย์มากงบที่มหาลัยจัดหาได้เองอีกงบมหาลัยจัดหาได้เองเนี่ยมันเป็นงบที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหขอโทษมันยิ่งกว่าเข้าไปค้นหาเพชรพระอุมานะคือมันเป็นความลับแล้วมันก็ใช้กันอีรุ่ยฉุยแฉกฉันจะไปนู่นเดี๋ยวฉันจะไปดูงานเดี๋ยวฉันจะไปอะไรของมันต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ไอ้งบเหล่านี้อย่างเช่นบางที่นะฮะเปิดหลักสูตรซ้อนหลักสูตรประมาณนี้หาเงินกันแหละเปิดทุกๆหลักสูตรผู้บริหารมหาลัยระดับสูงอย่างเช่นอธิการก็จะได้เหมือนกับสมมติเปิด17หลักสูตรเนี่ยก็จะได้หัวไปแบบคือได้ค่าหัวคิวไปผมจะทำเรื่องกันอะไรประมาณแบบนี้นะฮะทีนี้ผมถามว่าเฮ้ยการดูแลงบพวกเนี้ยมหาลัยดูแลเองโดยที่ไม่ต้องดีแคลร์กลับไปที่กระทรวงคลังเลยเหรอครับ
2: คืออย่างนี้เดี๋ยวขอแก้นิดนึงที่อาจารย์บอกว่าได้ค่าหัวนะคะไม่มีค่าหัวแต่จะมีค่าบริหารมันก็เขาก็จะมีกำหนดเป็นต่างๆนานานะคะต่างๆนานาหลักสูตรนี้เป็นค่าของผู้บริหารเท่านี้เป็นของประธานหลักสูตรของผู้บริหารโครงการเท่านั้นเท่านี้ซึ่งอันนี้ก็อีกนั่นแหละเราก็อยากรู้อยากเห็นก็น่าจะรู้เห็นได้ยากนะคะกระบวนการต่างๆก็คงจะยากต่อมาที่อาจารย์พูดประเด็นที่สองก็คือว่าเงินเนี่ยไม่ต้องดีแคลไม่ต้องให้ก็ต้องมีการตรวจทั้งหมดหรอคะอาจารย
3: ์เพื่อให้ดีเช็ค
2: ตรวจทั้งหมดมีการตรวจสอบทั้งหมดหรอคะแต่ขึ้นอยู่ว่ากระบวนการตรวจสอบนั้นกลับมาที่เดิมกฎหมายมันเข้มแข็งแค่ไหนในการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบมันเข้มแข็งแค่ไหนเพราะนั้นเรื่องกระบวนการตรวจสอบที่อ่อนแอกฎหมายที่อ่อนแอมันเป็นอยู่ทั่วทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้นะคะตอนนี้มันจึงเกิดเหตุเช่นหน่วยงานราชการโอ้หลายๆแห่งอ่ะเท่าที่ทราบหรือที่เราอาจจะคาดเดาว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้เปิดสอบรับสมัครตำแหน่ง1 3ตำแหน่งหรือ1ตำแหน่งก็เปิดให้คนไปซื้อใบสมัครกันโดยทั่วแต่ประกาศออกมาแล้วก็อาจจะมีคนที
1: ่คอนไฟล์
2: ก่อนอยู่แล้วก่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะแยะนะคะหรือเหมือนที่ข่าวดังๆตอนนี้ดำหน้าสื่อไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือไหวๆจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งบอร์ดต่างๆเนี่ย
1: ครับ
2: จังก็ลองดูว่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากถ้าการบริหารประเทศเนี่ยขอแค่กลับมาเซตซีโร่นะคะในเรื่องต่างๆที่เราคุยกันวันนี้ไม่ยากค่ะอาจารย์แค่กฎหมายทำกฎหมายเข้มแข็งกระบวนการตรวจสอบให้เข้มแข็งและมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะอาจารย์ มันหายวับไปเลยนะคะเรื่องเหล่านี้
1: ก็คือกฎหมายเอาจริงเอาจังผู้ตรวจสอบเอาจริงจัง enforce ได้นะครับเพราะฉะนั้น
2: ค
1: นโกงเนี่ยคนโกงเนี่ยมันก็จะรู้สึกทำงานได้ยากคนโกงยากขึ้น
2: มันก็ไม่มีใครอยากมาละอาจารย
1: ์
2: มันก็ไม่มีใครอยากมาแล้ว
1: แ
2: ล้วคนที่เขาควรจะต้องมาทำเขาก็จะได้ไปทำหน้าที่นี้ได้ไงคะอาจารย์
1: ทีนี้อย่างนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงอ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกประมาณอีกไม่กี่นาทีคือถ้าสมมุติการจะเข้าไปตรวจสอบในสถาบันอุดมศึกษาของไทยเนี่ยนะอาจารย์ช่วยเปิดช่องหน่อยสิว่าไปตรวจช่องเนี้ยฉันรับรองเธอเจอแน่คือผมก็จะว่าในรายการเนี่ยน่าจะมีไม่แน่ใจนะแต่รัฐมนตรีคงไม่มาฟังเพราะว่าผมก็ด่าเขาบ่อยๆเขาไม่ค่อยมาฟังผมอ่ะนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้คือไม่ได้ด่านะ
2: ครับ
1: ที ่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่า
2: ไม่ได้ด่าเลยนะ
1: แต่พี่แต่ว่าอาจจะมีคนฟังแล้วไปรายงานเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยประมาณนี้อาจารย์ลองชี้หน่อยที่ว่าในมหาลัยนะฮะในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยครับเนี่ยอีช่องทางที่มันมักจะตรวจเข้าไปแล้วจะเจอทุจริตเนี่ยมันคือตรงไหนบ้างอาจารย์อยู่วงในพอจะรู้เห็นเนี่ยอาจารย์ช่วยหินหน่อยดิฮะที่แบบรับรองเจอแน่ตรงเนี้ยหรือว่าโอเนี้ยโอกาสพลาดที่จะไม่เจอการทุจริตน้อยอะไรประมาณนี้มันช่องไหนบ้างอาจารย์
2: ที่แบบความที่อย่างนี้นะคะความที่มันลากลึกกันมานานนะอาจารย์เนาะคือมันลากมันลึกมานานเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะยินเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าคือมันมีที่ให้ตรวจอยู่แล้วในแต่ละมหาลัยก็จะมีฝ่ายการเงินการคลังใช่ไหมคะที่ในระบบราชการต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ไปที่มาของการใช้เงินอยู่แล้วแค่ไปตรวจจริงๆจะจังก็เจอแล้วค่ะแล้วก็เอามากระทบยอดกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยไอ้ที่เรื่องลับๆลับๆหรืออะไรที่อนุมัติกันไปก่อนมีกระดาษ2หน้าอนุมัติ300ล้านอนุมัติไปก่อนหรือมีคุยกันแล้วอ่ะมติเห็นชอบผ่านโดยไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยเจอแน่นอน100%เจอเยอะด้วยดังนั้นที่กลับไปทีดังนั้นเนี่ยมันกระบวนการตรวจสอบมันต้องชัดกฎหมายต้องออกมาเลยมหาลัยต้องเอาทุกอย่างขึ้นหน้าเว็บไซต์ให้บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าเป็นบิดามารดาพ่อแม่นักศึกษาตัวนักศึกษาหรือแม้แต่คนธรรมดาที่เราอยู่ข้างนอกมหาลัยเราก็เข้าไปคิดดูได้ถูกไหมคะการเงินการคลังคุณเอาไปใช้อะไรบ้างที่พูดไว้ตอนต้น
1: ครับ
2: สรุปแล้วอะต่อให้คุณไปร้องเรียนถึงกระทรวงก็กฎหมายมันเชยล้าสมัยไงคะมันไปไม่ได้
1: จัดการไม่ได้ใช่ไหมก
2: ็
1: จ
2: ั
1: ดการ
2: ไม่ได้
1: ก็เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่เขาหนังจะแหม่มันจะใกล้จะหมดเวลาแล้วจ้ะคืออย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยตั้งคำถามอ่ะมีมหาลัยบางแห่งนะบอกไปศึกษาดูงานอบรมผมบอกว่าอบรมอะไรฉันเห็นจะไปเที่ยวฉันก็พูดตรงๆว่าฉันเห็นจะไปเที่ยวเธอไปอบรมอะไรเนี่ยเธอบอกว่าฉันอบรมอะไรของเธอดูไปดูไอทีนาทีเนี่ยมันคือการไปเที่ยวมันคือการไปเที่ยวมันจะอบรมอะไรเรื่องเหล่านี้ผมยังงงว่าทำไมอีกระทรวงศึกษาธิการหรือก่อนมันคือสถาบันอุดมศึกษาเดี๋ยวนี้มันเป็นอวมีปัญญาตรวจแล้วครับเรื่องเท่านี้มันง่ายยิ่งกว่าตรวจเด็กทำวิชาตรีโกณมิติอีกอ่ะมันง่ายยิ่งกว่า
2: เราอยู่ในเราอยู่ในแวดวงวิชาการนะอาจารย์นะสมมติเราอยากจะได้โปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ที่แบบอันดับหนึ่งของโลกนะเราอยากจะพัฒนาตัวเองเนาะเราอยากจะมีความเชิญเข้ามาสิคะเชิญเข้ามาคนเดียวแล้วทั้งมหาลัยนั่งฟังได้หรือว่าจะแค่ยูนิตนี้ก็ได้ไม่เป็นไรคุณไปทำอะไรอ่ะคุณต้องไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาราชการถูกไหมคะเหมือนกันไม่ว่าจะท้องถิ่นก็ตามคุณไม่ต้องไปศึกษาดูงานท้องถิ่นนั้นก็เรียกเข้ามาเดี๋ยวนี้มันมี Google Earth มันมีมีอะไรสามารถคลิกเข้าไปดูได้หมดแล้วมันเข้าไปดูสถานที่ได้เข้าไปดูโลเคชั่นได้เข้าไปดูมีทุกอย่างมีหมดไม่ต้องเดินทางประหยัดงบประมาณแต่พูดอย่างนี้เขาก็จะเกลียดเอาอีกนะคะแต่ว่าอันนี้เราพูดในฐานะนักวิชาการนะมุมมองของนักวิชาการไม่เดี๋ยวนี้การศึกษาดูงานไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
1: คือถ้าไปแล้วมันไปอบรมนะไปอยู่ในหลักไปอยู่ในอันนั้นเห็นด้วยนะอีกทีนี้เดินไปแบบผมถามว่าไปทำอะไรแล้วไปทำไมเราดูไอทินารี่เราก็รู้ว่าคุณไปเที่ยวเราก็เห็นไอทินารี่คุณคือเที่ยวคุณไม่ได้อบรมไม่ได้ดูงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้แหมคุยไปคุยมาอาจารย์เรื่องนี้มันต้องคุยกันอีกยาวนานนะคือไม่มีนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่ชวนอาจารย์ท่านเนี่ยมาคุยก็คือจะบอกว่า ในสถาบันอุดมศึกษาไทยเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งที่ตอนหลังๆเนี่ยเราสามารถจะชี้หน้าได้เลยว่ามันเป็นแหล่งทุจริตระดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งไม่ค่อยต่างกับพระกับวัดด้วยๆเท่าไหร่นะจะทุจริตกันแบบนี้เต็มไปหมดนะแล้วก็คนก็ไม่ค่อย
2: ต้องตั้งมูลนิธิขึ้นมาปราบเรื่องนี้ละอาจารย์นิดเดียวค่ะอาจารย์นิดเดียว
1: ครับเชิญอาจารย์นาที
2: ไหนๆก็อาจารย์ก็ใช้ดิฉัน

0: ้ามาช่วยเซตซีโร่เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับอุดมศึกษาและกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการลงโทษที่เป็นรูปธรรมนะคะโดยด่วนก่อนที่ลูกศิษย์เราอ่ะจะถือปืนไปตรงนั้นตรงนี้หรือว่าจะแบบจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะอาจารย์อยากฝากให้ท่านช่วยกรุณาแก้ตรงนี้แล้วก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุคลากรหรือบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบนะคะอาจารย
1: ์ครับก็จริงๆเรื่องเหล่านี้ดูมันเหมือนไกลตัวนะคุณฝากดูมันเหมือนไกลตัวแต่ไม่ไกลตัวนะครับมันเกี่ยวข้องกับลูกหลานคุณแหละนะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตลูกหลานคุณเกี่ยวข้องกับประเทศชาติเกี่ยวข้องกับสังคมนะแต่เพียงว่ามันดูมันเรื่องไกลตัวฉันไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเดี๋ยวนี้ฉันเลิกเรียนผมบอกก่อนไอ้ที่เรียนอยู่เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันทำอะไรได้มันสารตั้งต้นมันไม่ดีเนี่ยไอ้ส่วนสารที่มันเป็นสารสุดท้ายเนี่ยหรือว่าเอนดิซอลเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ครับจะหมดเวลาละเดี๋ยวยังไงวันหน้าเดี๋ยวชวนอาจารย์มาคุยอีกนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวต้องทักทางครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
9: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ

0: 24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 7,500 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง Good Time
1: โอเคครับมาคุยต่ออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนี่กำลังจะหนีไปงานอีกที่หนึ่งครับงานดูเยอะดีนะฮะงานดูแบบดูเป็นอะไรดีดูเป็น businessman มากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวระหว่างเนี้ยก็จะชวนคุณคุยต่อแล้วก็วันนี้จะให้พี่ในสตูดิโอเป็นคนเลือกเพลงให้นะครับเพราะผมจะวิ่งไปมีวันที่เรียกอะไรมันเรียกวันโทษทีนะมีเสียงรบกวนข้างในนิดมีประชุมนะเดี๋ยวประชุมกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกอะไรดีการอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตโดยเรียกว่าถ้าเรียกภาษาง่ายๆคือตายดีตายอย่างไรอะไรประมาณนี้นะจริงตายดีก็ตายไม่ยากครับถ้าเลือกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่เลือกก็จะตายไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าจะกลับมาเรื่องเดิมว่ะโทษมันพอดีมันวนตรงนี้เพราะมันเก็บเอกสารนี่อยู่ครับผมก็คือไม่ใช่อันนี
2: ้ยังไ
1: งล่ะ no โอเคครับผม
2: ใส่ไปฟัง
1: ผมจะพูดไหนนะโอเคกลับมาหัวเราะได้ก็คือสิ่งที่จะบอกคือเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์จากภาคเหนือคนหนึ่งจริงเดี๋ยวผมก็จะหลุดชื่อพูดมานะครับเขาเป็นคนที่รู้จักกันมานานระดับหนึ่งแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือก็เขาก็เป็นคนที่ต่อตู้เรื่องความไม่ถูกต้องในสถาบันการศึกษานะครับประธานโทษนะครับมีเสียงคือในสถาบันการศึกษาเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องมีความอยุติธรรมอยู่เป็นจุดๆเป็นหลายที่นะเป็นจุดๆแต่ขณะเดียวกันมันมักจะไม่มีคนเอาจริงเอาจังในการต่อสู้ในการเรียกร้องนะครับมันก็เลยทำให้ความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็ยังดำรงคงอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับทั้งๆที่จริงๆมันควรจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามหาลัยเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพทางวิชาการพื้นที่ที่ต้องเน้นความถูกต้องพื้นที่ที่ต้องเน้นเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณอะไรเหล่านี้นะแต่มันกลายเป็นไม่ค่อยมีเอาข้อจริงไม่ค่อยมีนะฮะเพราะว่ามันมีผู้บริหารเรียกอะไรดีอ่ะก็ใช้ความประหลาดในเชิงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรดีลาบไม่ควรได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแอดนะครับโอเคตอนนี้กำลังจะต้องเดี๋ยวรถก็เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเป็นวิชาการในสังคมไทยเนี่ยนะครับความเป็นวิชาการในสังคมไทยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมีมลทินมีความมัวหมองมีความไม่ชอบมาพากลนะใช้คำนี้แล้วครับผมซึ่งถามว่ามันแก้ได้ไหมจริงๆแก้ได้นะครับผมว่ามันแก้ได้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ยากอย่างเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์ที่ผมชวนมาคุยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆสถาบันการศึกษาหรืออุดมศึกษานี่นะครับหน้าที่หลักของมันมีหน้าที่เดียวนะครับคือสอนบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพมีคุณธรรมนะครับมีความเป็นนักวิชาการนะครับมีความเป็นผู้ซื่อสัตย์เที่ยงตรงวิชาการที่ตัวเองมีผมย้ำตลอดเวลานะครับบางทีคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยนะฮะหรือคนเรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนดีแต่ว่าโอเคไอจะเป็นคนดีหรือคนเลวนั้นมันอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่สิ่งนึงที่ต้องมีแน่ๆสำหรับความเป็น ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการก็คือต้องเป็นคนที่รู้จริงในเรื่องนั้นผมใช้คำนี้แล้วกันต้องรู้จริงในเรื่องนั้นต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องนั้นนั้นเพราะฉะนั้นบางทีเราจะงงๆกับการเห็นบัณฑิตนะฮะหรือคนที่บอกว่าฉันจบปริญญาตรีแล้วแล้วเธอจบปริญญาตรีแล้วเธอทำอะไรได้บ้างบางคนทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยถามว่าเธอจบวิชาอะไรมาเธอเรียนอะไรมาเธอทำอะไรยังไงในเชิงวิชาการหรือในเชิงเอาหลักวิชาที่เธอเรียนมาเนี่ยคนทำไม่ได้นะฮะทำไม่ได้บางคนบอกว่าจบนิติศาสตร์มาบอกว่าไหนต้องพูดในแง่ของหลักนิติปรัชญาดิไม่พูดไม่รู้เรื่องนะบอกแต่ฉันจบนิติศาสตร์มาหรือบางคนจบไม่จบอะไรครุศาสตร์มาอะไรประมาณนี้นะฮะที่จะต้องสอนหนังสือเด็กนะฮะก็ถามว่าจะสอนยังไงสอนโดยหลักอะไรยังไงก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะสอนเด็กนะคนเราก็งงว่าเฮ้ยต้องให้คนนี้ไปสอนนี่ฉันว่าเด็กแย่นะไปไม่รอดนะคืออันนี้มันคือสิ่งที่มันเป็นเพราะว่าการศึกษาในบ้านเราเนี่ยมันเกิดความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนในมหาวิทยาลัยพอมันเพี้ยนแบบนี้นะฮะมันก็ส่งผลมาถึงตัวที่บัณฑิตนักศึกษานิสิตที่จบออกมามันก็จะแบบความเป็นนักวิชาการก็ต่ำนะฮะย้ำเหมือนเดิมนะครับไอ้เรื่องเป็นคนดีคนเลวอะไรประมาณนี้คือถ้าสถาบันการศึกษามันทำได้ดีมันทำได้อย่างมีหลักมีเกณฑ์เนี่ยนะครับคนที่จบการศึกษามาเนี่ยเมื่อเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งความรู้มีทั้งคุณธรรมนะครับอย่างที่หลายๆคนเขาชอบยกมาพูดมีความรู้ผู้คุณธรรมอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้คุณลองไปหาดูแล้วกันนะครับว่ามันคงหาจากบัณฑิตก็ไม่ค่อยจะได้นะความรู้ก็ไม่ค่อยจะมีบางคนนะคุณธรรมก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแล้วก็พอไปขุดลงไปว่าเอ๊ะทำไมบัณฑิตมันนึงออกมาเป็นแบบนี้ก็บอกก็เพราะอีครูทั้งหลายเนี่ยแหละครับพวกผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยตัวดีนะฮะคุณไปดูดิเอาง่ายๆแบบผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดมหาวิทยาลัยอื่นเยอะเพราะผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขามากนักนะฮะคุณไปดูอย่างในจุฬาเนี่ยนะครับทุกคนก็บอกว่าโอ้แบบเป็นเรื่องแหล่งรวมของคนเก่งคนดีคนอะไรก็สารพัดผมถามในจุฬาก็มีปัญหาเยอะแยะนะฮะสิ่งนึงที่ผมว่าเป็นตราบาปของจุฬาซึ่งโอเคเรื่องนึงที่มันทุกคนก็พอได้ยินแล้วก็แบบเป็นล้มพับไปสามตลบเนี่ยก็คือเรื่องสังกัดจุฬาอะไรประมาณนี้นะครับเงินจำนวนมหาศาลนะครับก็มีการทุจริตกันอยู่ข้างในเนี่ยถามว่าทุจริตโดยใครครับทุจริตโดยอาจารย์ในจุฬาแหละครับเพราะสังกัดจุฬาเนี่ยก็คุมโดยอาจารย์ในจุฬานี่แหละแล้วถามว่าอาจารย์คนอื่นที่บอกว่าโอ้ยแบบฉลาดเฉลียวลึกล้ำเหลือกำหนดอะไรแบบนี้ทำไมไม่มีปัญญารับรู้ก็เขาไม่รู้เขาไม่สนใจไงฮะไม่สนใจถ้าผมก็เคยถามดูแม้กระทั่งบางมหาวิทยาลัยนะครับสร้างตึกมันใช้ไม่ได้อะคุณไปดูเลยสร้างตึกมันใช้ไม่ได้ก็มีคณะนิติศาสตร์อยู่มีคณะรัฐศาสตร์อยู่นะครับผมถามว่าแล้วยังไงไอ้ความผิดในมหาในตัวเองยังไม่กล้าพูดคุณจะไปสอนเด็กให้ยึดมั่นในเรื่องของความถูกต้องตามหลักกฎหมายยังไงวะมันไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นบางคนเขาต้องรีบออกบอกว่าโอ้ยต่อไปไม่ต้องเรียนมหาลัยก็ได้วะอยากรู้อะไรไปอ่านอินเทอร์เน็ตเอาไปดูในออนไลน์เอาเดี๋ยวก็ไปพวกนี้คือก็แผนงานทำซึ่งมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคือผมก็พูดจริงผมก็ไม่ได้รู้จักกับนักวิชาการได้มากมายนักนะแต่ก็ถามคนที่เขาอยู่ในแวดวงวิชาการเขาบอกว่ายังไงเรื่องการเรียนเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ใช่แต่คนที่เรียนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำงานตรงวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาแต่มันก็ต้องมีพื้นนะครับไม่งั้นเวลาจะรับคนเขาทำงานเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันก็ต้องดูพื้นการศึกษาก่อนมันคงไม่มีใครบอกว่าอ่ะไม่ต้องสนใจเรื่องวุฒิการศึกษาฉันสนใจว่าเธอทำฟันได้ไหมสมมตินะจะรับทันตแพทย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องจบทันตะก็ได้อันนี้ผมพูดให้มันเว่อร์นะจริงๆมันต้องจบเพราะว่ามันมีใบประกอบวิชาชีพโรคทางด้านเกี่ยวกับทันตกรรมอะไรประมาณนี้นะครับถามว่างั้นฉันก็ดูอินเทอร์เน็ตได้ฉันก็นั่งดูคนทำฟันมาตลอดฉันเป็นลูกมือแล้ววันหนึ่งฉันก็ถอนฟันได้ฉีดยาอะไรได้ยาชายาเชยอะไรเงี้ยผมบอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเขาบอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกคือมันก็ต้องเรียนมันก็ต้องรู้แต่เพียงแต่ว่าไอ้บางวิชาชีพเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเรียนในห้องเรียนมากนักมันอาจจะต้องเรียนในแง่พื้นฐานหลักวิชาการแล้วก็จึง จะไปฝึกอบรมอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเป็น apprentice อะไรประมาณนี้นะครับหยิบตัวนี้มาชวนคุยก็แค่จะบอกว่าบางทีหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะเอาไงดีวะต้องเรียนหนังสือไหมเนี่ยต้องเข้ามหาวิทยาลัยไหมหรือว่าต้องอยู่ในกระบวนการศึกษาเลยไหมผมก็ยังยืนยันว่ากระบวนการศึกษาเนี่ยมันเป็นการบ่มทั้งบ่มทั้งเพาะนะฮะทั้งบ่มทั้งเพาะมันจำเป็นอ่ะมันจำเป็นในระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันไม่มีเลยก็ไม่ได้นะฮะต่อให้คุณคิดว่าเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวนี้อยากรู้อะไรก็ไปอ่านอินเทอร์เน็ตได้มันก็ไม่เหมือนกับการได้อบรมโดยตรงมีการพูดมีการอบรมมีการสัมมนามีการทดลองมีการปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับผมก็หยิบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าแต่หลังๆหลายคนบอกว่าเนี่ยพื้นที่ที่มีการทุจริตมากๆในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยนะครับในมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยถามว่าในระดับอะไรดีอะมัธยมศึกษามีไหมมีคุณไปดูดิมีสมาคมผู้ปกครองอะนะฮะเด็กจะเข้าโรงเรียนนี้ต้องให้เงินเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนสมาคมก็บอกว่าเขาก็จำเป็นต้องหาเงินเพื่อจะมาประถมค้ำชุนค้ำจุนค้ำชูโรงเรียนเพื่อจะให้มีเครื่องมือที่ดีขึ้นเพื่อจะให้มีอุปกรณ์การเรียนอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยผมก็เข้าใจนะแต่ถามว่าเอาแล้วสมาคมผู้ปกครองมีหน้าที่ในการที่จะมาหาเงินโดยถ้าอยากเอาลูกเข้าโรงเรียนนี้งั้นเธอเอาเงินมาจ่ายเท่านี้แล้วลูกเธอเข้าโรงเรียนไปมันตกลงแล้วมันจะได้คนมีวิชาความรู้มีภูมิปัญญามากน้อยสักเท่าไหร่ล่ะนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเคยคุยกับสมาคมปกครองบางแห่งเขาบอกว่าโอ้ถ้าสมาคมไม่มีเงินเลยเนี่ยโรงเรียนก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะผมบอกว่าเข้าใจคืออันนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับว่าจะต้องหาอุปกรณ์การเรียนการสอนหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรให้กับโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้หรอกสมาคมผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุและผลของมันนะครับแต่ชนิดที่ว่าพออ้างเหตุและผลเพื่อจะใช้ในการทุจริตเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกนะครับมันก็ไม่ถูกแต่บ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกมันใช้การอ้างเหตุและผลเพื่อจะนำไปสู่การทุจริตความทุจริตการทำทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมเริ่มจะบอกว่ามันชินชาเนี่ยผมว่านี่มันก็แย่นะครับคือถ้าคุณอยู่ในกระบวนการหรือว่าการศึกษาที่มันจะต้องทำให้คน purify มีความบริสุทธิ์มีความแข็งแกร่งทางวิชาการแต่คุณไม่สามารถจะทำให้ความเป็นวิชาการมันแข็งแกร่งได้เนี่ยมันยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเรียกอะไรตัวคอของมันเนี่ย COIE คอที่แปลว่าหลักของมันเนี่ยมันบิดเบือนมันเบี้ยวๆไปเนี่ยมันก็จะวุ่นวายนะก็จะเกิดปัญหาโกลาหลอย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะครับความเป็นวิชาการก็อ่อนด้อยจริยธรรมของคนอยู่วงการวิชาการก็อ่อนด้อยคนที่เรียนหนังสือมาก็ไม่รู้ว่ากูโกงไว้ก่อนนะโกงก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะครับคุยกับน้องคนหนึ่งที่รู้จักเขาเป็นครูมัธยมเขาบอกพี่ก็ช่วยผมคิดด้วยกันแต่พี่ก็ช่วยหนูคิดด้วยกันหนูจะทำไงถ้าหนูแจกข้อสอบเด็กอ่ะเด็กก็ได้ข้อสอบเสร็จปึ๊กเด็กก็ฟุบลงกับโต๊ะทันทีเลยผมก็บอกเอาแล้วยังไงก็เด็กบอกว่ายังไงหนูก็ไม่ตกอยู่แล้วยังไงหนูก็ต้องผ่านอยู่แล้วผมอ้าวก็มันสอบแล้วมันไม่ผ่านเขาก็บอกก็เด็กรู้ไงว่าถึงไม่ผ่านสุดท้ายเขาก็ต้องผ่านผมบอกเอามันจะผ่านได้ยังไงผมไม่เข้าใจเธอจะผ่านได้ยังไงไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดเขาบอกก็เด็กรู้ว่ามันมีกฎของข้อบังคับจากกระทรวงมาบอกว่าเด็กจะเรียนซ้ำชั้นก็ไม่ได้เด็กจะตกก็ไม่ได้ผมบอกเอ้าก็มันสอบไม่ได้เขาบอกก็เขาสั่งผมมาว่าห้ามให้เด็กตกห้ามให้เด็กซ้ำชั้นผมก็เลยพูดเล่นๆว่างั้นก็บอกนักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วกันนะแล้วก็เธอก็นั่งอยู่บ้านก็ได้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเธอก็สอบผ่านทั้งที่เธอไม่มีความรู้นะเพราะว่าอะไรไหมผมว่ามันก็พูดอย่างที่ผมบอกพอจากข้อสอบไปเด็กนั่งฟุบลงกับโต๊ะแล้วมันก็รอให้หมดชั่วโมงแล้วมันก็เดินออกไปโดยส่งกระดาษ พูดง่ายคือกระดาษที่แบบทำไม่ได้อะนะครับแล้วครูก็ไม่รู้จะทำไงผมว่าเดี๋ยวเธอมารอสอบใหม่แก้ตัวว่าก็ในเมื่อมันทำไม่ได้มันก็ต้องตกทุกครั้งใช่ไหมเขาบอกก็ใช่ครับพี่แต่ว่ากระทรวงบอกว่าห้ามเด็กตกห้ามเด็กซ้ำชั้นผมก็เลยบอกส่งไปให้รัฐมนตรีสอนปะส่งไปเลยนะไปหรือไม่ก็ไปเชิญรัฐมนตรีมาสอนปะให้รัฐมนตรีลงมาประจักษ์กับข้อเท็จจริงแล้วดูที่รัฐมนตรีจะมีปัญญาแก้ปัญหาไหมนะครับฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวคุยยาวละเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับผมฟังเพลงสัก3 เพลงครับเชิญครับผม

โอเคครับผมมาคุยต่อนะครับประธานโทษพอดีอ่ะตอนนี้11:36นะครับก็เดี๋ยวเราคุยอีกสักประมาณ50 นาทีก็15 นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักประมาณใกล้ๆ11:50ผมจะส่งสายคืนไปที่ห้องส่งนะครับอาจจะวิ่งเข้าไปในงานในช่วงนี้มีงานเยอะหน่อยนะครับบางคนอาจจะงงอะไรเธองานเธอเยอะจังเลยเงินเดือนเธอกี่ล้านเนี่ย นะครับเงินเดือนเยอะเลยครับ โอเคครับต่อเจอมีผู้ฟังรายการเนี่ยนะไลน์มาคุยกับผมในไลน์คือไม่ได้ไลน์เข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับไลน์เข้ามาในไลน์ส่วนตัวนะครับผมว่าจริงเห็นด้วยการศึกษาไทยมันแย่ลงมากเลยผมว่ามันก็แย่จริงนะคืออันนี้เอาภาพรวมอ่ะมันแย่แต่ถ้าพอแบบเจาะเป็นชิ้นต่อชิ้นเนี่ยนะครับคือเด็กไทยเก่งๆมีเยอะนะคุณไปดูเด็กเรียนเตรียมอุดมอะไรเงี้ยโอ้เก่งนะเด็กเตรียมอุดมเด็กสวนกุหลาบเด็กแต่เตรียมอุดมเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเก่งทั้งโรงเรียนนะครับแต่สวนกุหลาบก็เป็นห้องๆไปนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือเซนคราเบลก็เป็นห้องๆไปคือมันไม่ได้แบบคือจริงๆเราต้องการแบบนี้ครับคือผมจำได้ว่าเคยคุยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยชอบเรียกตัวเองว่านักวิชาการนะผมก็ไม่ได้นักวิชาการนักวิชาเกินอะไรนะครับก็คือสอนหนังสือในมหาลัยอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก20 กว่าปีได้ประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่านักวิชาการนะครับงานวิจัยที่ผมทำก็แบบน้อยนิดส่วนใหญ่ก็จะไปร่วมกับคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์เองนะไม่เคยทำเป็นเจ้าของโปรเจกต์เองเพราะว่าหาทุนก็ยากเย็นแล้วก็ที่สำคัญคือตอนสอนหนังสือเนี่ยผมก็ยังทำงานข่าวอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยหยุดจากงานข่าวเลยนะครับผมก็มีความสุขว่ามันคืองานข่าวมันต้องอยู่กับมันตลอดเวลาถ้ามันหลุดออกมาจากมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกาะติดข้อมูลยากนะก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เคยหลุดจากงานข่าวนะครับผมโอเคทีนี้ก็บอกว่าใช่การศึกษาไทยเนี่ยมันควรจะต้องเอาดูภาพที่เรียกว่าเป็น in general นะครับโดยภาพรวมโดยส่วนรวมคือจะมานับแบบแยกส่วนว่าอะไรโรงเรียนที่เก่งโรงเรียนนั้นไม่เก่งเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการโรงเรียนไหนเก่งหรือไม่เก่งแต่เขาต้องการภาพรวมของเด็กไทยว่ามันควรจะต้องพอๆกันนะครับมันควรจะต้องพอๆกันมันควรจะต้องอย่างสมมุติ average อยู่ประมาณ B บวกไม่ต้อง A ก็ได้ถ้าไม่จำเป็นต้อง A ก็ไม่ว่ากันคือจะเอาทุกคนเป็น A หมดเนี่ยมันก็คงยากเขาบอกอยากให้มันต่ำกว่า C แล้วกันนะคือ B ก็ยังพอไหวนะครับหรือ C บวกก็ยังกล่อมแกล้มนะฮะแต่ไม่ให้มันตกลงมาแบบF ไปเลยหรือว่าอ๋อมันแย่ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณว่าจริงไหมนะครับคุณลองดูอ่ะคุณลองไปคุยกับมันก็พูดยากนะคือบางคนมีลูกมีหลานก็ต้องบอกว่าลูกหลานที่เขาเก่งคือถ้าคุณเข้าข้างลูกหลานคุณโดยไม่ดูเนื้อผ้าเนี่ยคุณก็จะคือหลังๆเนี่ยผมมาสนใจเรื่องการศึกษาของเด็กในบ้านเราเยอะขึ้นนะครับมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ผมต้องไปศึกษานะครับแล้วก็ไปคุกคลีนะครับแล้วพอไปคุยกับครูนะฮะเป็นว่าครูระดับประถมปลายมัธยมต้นในประมาณนี้นะครับโอ้ก็จะได้เห็นปัญหาแบบว่าเด็กบางคนเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อมันไม่น่าจะเรียนหนังสือได้อะขึ้นมาอยู่ม.1ได้ไงเขียนหนังสือไม่ได้เลยอย่างสมัยตอนผมเด็กๆเราเขียนคำบอกเขียนคำบอกใช่ไหมครับ the dictation เนี่ยนะครับ dictationทีนี้ที่คุณครูเขียนบอกว่าสวดทรงอะไรประมาณนี้นะคือมันก็จะเป็นคำที่ยากหน่อยไม่ใช่แบบสีแดงสีดำเนี่ยมันง่ายเกินไปใช่ไหมครับเราก็จะเขียนตามคำบอกเราเขียนได้นะมีเดี๋ยวคำที่อะไรทับทรวงอะไรประมาณนี้นะครับผมจำได้ตอนเด็กๆประมาณนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้นะพี่ไม่ต้องให้มันเขียนไม่ใช่แบบนั้นนะให้เด็กป .6 มันเขียนเนี่ยมันเขียนไม่ได้เลยอ่ะพี่คือไม่ได้อ่ะ
ผมก็เลยแล้วมันเด็กมันผ่านขึ้นมาได้ไงมันขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมาได้ไงแต่ก็เหมือนกับที่พูดไปตั้งแต่เมื่อก่อนที่จะฟังเพลงอ่ะเพราะกระทรวงไปบอกว่าห้ามให้เด็กตกซ้ำชั้นห้ามให้เด็กหมายถึงว่ายังไงเด็กก็ต้องผ่านขึ้นมาให้ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะมีปมด้อยว่าเรียนซ้ำชั้นผมบอกว่าโอ้โหอีกคนกำคิดนโยบายนี่ไม่ด้อยกว่าหรอกครับคือถ้าเด็กเข้าไปอยู่ในห้องแล้วมันกลายเป็นคนอื่นเขาอ่านออกเขียนได้นี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยคุณไม่คิดว่ามันด้อยหรอครับโอ้มันด้อยยิ่งกว่าด้อยนะถ้าพูดตรงอ่ะนะครับคืออันนี้เขาคิดแบบคิดนักการเมืองคิดไงคือทุกอย่างสวยไปหมดหรูไปหมดคือเราเข้าใจว่าการเรียนหนังสืออ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนจะเรียนได้บางคนมันอาจจะเรียนไม่ได้บางคนมันอาจจะไม่ได้มีความเหมาะในการเรียนหนังสือแต่คุณต้องเขียนได้คุณต้องอ่านออกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับแต่คุณต้องอ่านออกเขียนได้ก่อนนะครับแล้วยังไงอ่ะคุณก็ต้องมีมาตรฐานมีเกณฑ์นะครับคือถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนเป็นพวกแบบเด็กที่แบบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมถามว่าแล้วคุณจะดำรงชีวิตยังไงวะมันอาจจะพูดได้อะนะพูดได้แต่คุณอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นี่มันคุณจะอยู่ในชีวิตในสังคมยังไงคุณจะดำรงชีวิตยังไงคุณจะทำสัญญายังไงหรือว่าจะมีคนคอยปกป้องคุณตลอดชีวิตผมว่านี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนจริงๆเนี่ยมันต้องไปจัดการเรื่องการศึกษาให้ได้ก่อนนะครับคือถ้าไม่ได้เลยเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าเด็กนะฮะเด็กคนนั้นๆนะฮะจะประสบปัญหามากคือเพราะว่าผมถามจริงพ่อแม่ผู้ปกครองจะมานั่งเลี้ยงดูลูกในตลอดชีวิตเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นเป็นทีนเอจก็ต้องออกไปอยู่กับสังคมภายนอกบ้างจะพูดจะคุยจะอะไรยังไงใครจะมามีล่ามประจำตัวอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้นะครับเช่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะคือถ้าเด็กมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมันได้เนี่ยถามว่าใครไปช่วยแก้ถ้ามีคนมาช่วยแก้ให้ตลอดเวลาเด็กคนนั้นก็เป็นง่อยอ่ะคุณไม่ต้องกลัวครับมันคิดเองไม่เป็นทำเองไม่ได้มันก็ต้องจะใช้ชีวิตในสังคมไงครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าวิตกนะครับเพราะว่าถ้าเด็กหนึ่งคนเนี่ยนะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วบอกว่าตอนเองอยู่ตัวเองเนี่ยอยู่ประมาณม.2อะไรเงี้ยนะฮะให้คิดเลขเบสิกเนี่ยนะครับบวกลบคูณหารทศนิยมเศษส่วนไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็ยากนะมีคนเคยบอกว่าทำไมจะต้องเป็นทศนิยมนะไม่ต้องเป็นเศษส่วนนะทำไมก็ตัวเลขกลมๆมาสิผมอ่านแล้วเวลาไปซื้อของเนี่ยมันหลักร้อยเป๊ะๆอะนั่นอาจจะมีหลักบาทแล้วก็หลักสตางค์อะไรเข้าไปอีกนะครับคือมันเรียนไว้เพื่อให้ไปคิดนะไม่ได้เรียนไว้เพื่อมีคนถามว่าเรียนทำไมตีโกณมิติไม่ได้ใช้เลยผมบอกใช้แต่มันจะไม่ใช้มันก็ปรับใช้กับชีวิตได้นะครับไม่เรียนทำไมเลยขาคณิตเรื่องเหตุและผลใช่ไหมครับคือผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปแต่เพียงแต่ว่าสมัยก่อนบางทีเวลาสอนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรแล้วมันจำเป็นอย่างไรก็เป็นบังคับท่องท่องท่องท่องท่องท่องนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ท่องท่องท่องท่องท่องเนี่ยเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเบื่อแล้วมันก็จะไม่อยากเรียนใช่ไหมครับผมคือผมมองเหมือนเดิมนะครับเราได้ตอนเวลาเรียนเศรษฐศาสตร์สมัยก่อนตอนผมเด็กๆอยู่มหาลัยปีหนึ่งเนี่ยครูก็บอกว่าโอเควิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่อยู่ในชีวิตจริงจริงจริงจริงจริงยิ่งกว่าจริงอีกนะฮะก็มีเด็กคนหนึ่งถามมันจริงอะไรอาจารย์เห็นกราฟเต็มไปหมดเลยอาจารย์ก็บอกว่ากราฟเนี่ยมันเอาไว้เวลาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อจะให้มันอธิบายได้ง่ายขึ้นแล้วมันมีหลักในการคิดแต่เวลาไปพูดกับคนข้างนอกเนี่ยไปพูดกับแม่ค้าไปพูดกับใครก็แล้วแต่คนขับแท็กซี่อย่างเงี้ยก็ไม่เอากราฟเกลือไปให้เขาดูยกเว้นเขาเรียนเศรษฐศาสตร์มามีเพื่อนของคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยขนาดเรียนอยู่ปัจจุบันยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยอาจารย์ถ้าจะให้คนขับแท็กซี่ซึ่งเขาอาจจะจบเศรษฐศาสตร์ไปแล้วแล้วเขาลืมไปหมดแล้วอาจารย์ก็เลยนิ่งไปเลยผมจำได้อาจารย์ก็เลยแบบคงผมไม่รู้จะเถียงอะไรแล้วขี้เกียจเถียงว่ะนะครับคือถ้าเรียนไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
มีไหมก็มีนะบางคนบอกเรียนไปแล้วจำไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าศูนย์เปล่านะศูนย์เปล่าเรียนจบมาแล้วก็โยนทิ้งไปเลยนะครับแต่มันก็มีฮะมีบางคนเนี่ยบอกว่าวิชานี้เรียนมาแล้วไม่เคยใช้เลยทิ้งทุกอย่างทิ้งไปเลยไม่เคยเอามาใช้ไม่เคยหยิบมาพูดถึงก็เป็นไปได้ครับอะไรที่มันไม่ใช้มันก็ลืมนะครับทีนี้แต่มันควรจะต้องมีอะไรค้างอยู่ในกะโหลกบ้างนะครับไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรมาแล้วก็ตามมันอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมครับก็มันอาจจะมีสิ่งที่ตกค้างอยู่มีความทรงจำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอยู่บ้างแบบนี้ก็มีคนเคยบอกครับว่าทำไมต้องเรียนเลขนะทำไมต้องเรียนวิชาฟิสิกส์นะครับฉันก็ไม่ได้ไปทดลองฟิสิกส์จะปล่อยลูกเหล็กลงมาจากรางที่คดเป็นตัว S หรือว่าตรงเป็นเส้นตรงหรือว่าจะเป็นตกท้องช้างอะไรแบบนี้ฉันก็ไม่ไปใช้วิชาเหล่านั้นอยู่เพราะเอ้าก็เขาเรียนเพื่อเองรู้นะในการการเคลื่อนที่ของวัตถุส่วนเองไม่ได้ไปเป็นช่างเนี่ยแต่มันก็จะเข้าใจได้ว่าเวลาวัตถุที่มันตกมาจากที่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วตัวรางมันเนี่ยมันมีผลต่อความเร็วของการที่วัตถุนั้นจะตกมาถึงพื้นอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามพูดแบบนักวิชาการนะแต่ตัวเองก็อย่างที่บอกอะคือวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีพวกนี้มันเป็นวิชาที่บางคนบอกไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตจริงไม่เคยใช้เลยผมว่าจริงๆใช้นะเคมีก็ใช้ฟิสิกส์ก็ใช้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนตอนเป็นโจทย์ในตอนสอบเท่านั้นเองนะครับผมก็โอเคพูดยืดยาวเดี๋ยวพูดอีกแป๊บนึงแล้วกันตอนนี้48เกือบ49ละเดี๋ยวอีกสัก2นาทีแล้วก็จะคืนสายให้กับห้องส่งไปนะครับเปลี่ยนประเด็นนะเปลี่ยนประเด็นมาพูดเรื่องวันนี้มีคนแซวบอกว่าไม่พูดเรื่องฟัวสวหรือไม่พูดแล้วครับเบื่อตามสบายอยากจะอะไรก็เอากันแล้วกันตามสบายครับผมนะครับจะอยู่กันแบบนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่พูดเรื่องนี้แล้วกันนะครับใครที่จะไปชมวัดพระแก้ววังหน้านะครับพระแก้ววังหน้าหรือวัดเดี๋ยวนะมหาสุทธาวาสไม่เอาเลยครับเดี๋ยวพี่เรียกผิดนะคือวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยก็อยู่ที่พูดง่ายคือเราอาจจะคุ้นเคยนะครับคำว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่ตรงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าอ่ะฝั่งที่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงท่าพระอาทิตย์นะครับตรงนั้นนะครับตอนนี้เขาเปิดอยู่นะครับเปิดอยู่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนนะครับเสาร์ที่ก็เปิดนะครับเสาร์ที่ก็เปิดก็เชิญไปชมนะครับถึงโบสถ์พระแก้ววังหน้าซึ่งก็งดงามแล้วก็ถ้าไปแล้วนะครับก็เลยเชิญชวนให้แวะไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครด้วยนะครับก็ไปแล้วก็ได้ซึมซับได้เห็นความงามนะครับจริงๆแล้วคนอาจจะงงวังหน้านี่คืออะไรอ่ะวังหน้าก็คือที่ประทับของกรมพระชวงบวรนะครับแต่ละพระองค์ก็หมายถึงว่าเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3และ4นะครับผมคือรัชกาล1รัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4เนี่ยมีวังหน้าจนถึงรัชกาลที่5เนี่ยจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าวังหน้าเมื่อท่านที่วงคตแล้วเนี่ยรัชกาลที่5ก็ทรงเปลี่ยนมาเป็นระบบคือพูดง่ายๆคือสยามกุฎราชกุมารนะครับก็แล้วก็ทรงไปร่วมกับการปกครองไทยด้วยนะครับก็ในไปแล้วก็ไปชมบทวัดพระแก้ววังหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับพระนครครับสวยรับรองสวยงามนะครับหมู่พระที่นั่งต่างๆที่เปิดหรือพระหมู่พระมหาวันเทียนเนี่ยเปิดเป็นที่แสดงโบราณวัตถุนะครับแล้วก็ส่วนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับของไม่ใช่ประทับผู้ผิดที่ประดิษฐานในที่ประทับที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงนะครับเวลาวันสงกรานต์เนี่ยที่จะอัญเชิญมาเพื่อจะให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธสิหิงซึ่งถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะ
ประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์นะครับส่วนพระที่นั่งองค์อื่นๆนะครับอย่างเช่นเสวโมกขพิมานนะอิสราเอลรังสรรค์เหล่านี้นะครับที่มีอีกหลายองค์นะครับผมจำชื่อได้ไม่หมดนะครับก็จะจัดแสดงโบราณวัตถุนะครับก็ไปชมได้ก็ปกติแล้วพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติเนี่ยจะปิดวันจันทร์อาทิตย์หนึ่งรู้สึกวันจันทร์วันอังคารปิดว่าไม่แน่ใจไม่กล้าพูดแต่วันจันทร์ปิดแน่ๆนะครับวันจันทร์ปิดแน่ๆนะครับก็เชิญไปชมนะครับเชิญไปชมคุณก็จะได้ซึมซับกับความงามความอลังการของโบราณวัตถุล้ำค่าประเมินค่าไม่ได้ของชาติบ้านเมืองเรานะครับโอเคพูดยาวละก็ส่งสายขึ้นไปที่สถานีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 9.5 นะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีใครมาสัมภาษณ์ไหมนะครับโอเคครับวันนี้ลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ2 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา20 นาฬิกาแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20 ปีเนื้อที่ประมาณ4 ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2 จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสัก2 จุดบางที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้ววัสดุอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าให้เข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10 รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1 รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4 รายโดยมีอาสาสมัคร1 รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการ

0: และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
1: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นยอมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดน้ำให้เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุม ดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้
3: ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณ จังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
5: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
4: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจารูโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
6: ที่สนามฟุตบอลจารูพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า หากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่าแสนล้านบาทและในส่วน 200,000 ล้านบาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
3: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน 200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: เม ื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาส้อยปลาเสือปลาแมลงผู้โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วกรมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกนิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบคลุมผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
3: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งเมื่อน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเป็นระบบซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
12: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
13: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
14: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก. 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรมนอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพิบัติพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน ทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอร์เวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
18: แน่นอนเข้มข้นขึ้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะนั่งคนเป็น10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยนะต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญเพราะว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่21ขึ้นมาล้อให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2กันได้และที่3ไทย
17: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีม ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเสิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
19: ณตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
17: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1-3เกม7-11 11-7 5-11 และ11-13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
20: ก็นั่นแหละก็มีเป็น100 200แล้วก็10 100เมตร
21: ใช่ครับผม
20: เพราะว่าแล้วก็ถ้าสามเมตรก็ถือว่าหนักพอสมควรครับตั้งแต่100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เที่ยวก็ถือว่าแข็งมากๆก็ต้องตอนนั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายนะว่าพร้อมกับอีเวนท์ที่4หรือเปล่าครับแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข็งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้เหมือนกันแต่ก็จะไม่กดดันเองครับ
17: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัววรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟบอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
21: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 7:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรและเวลา 3:07 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทย จัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งๆนอนๆเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเผื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
24: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
16: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

5.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบได้ที่นี่ค่ะกับ Afternoon Delight นะคะมา Happy Wonderful Weekend ไปด้วยกันกับสีสัน 70s and More Love to Dance Plus Rock 1ชั่วโมงเต็มนะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันเสาร์และอาทิตย์วันนี้พบกันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วนะคะเผื่อแวบเดียววันเวลานี่ไปเร็วมากเลยขอบคุณสำหรับการทักทายกันในทุกช่องทางค่ะเปิดคลื่นมาฟังเพลงเพราะขอบคุณมากๆที่บอกมาอย่างนั้นนะคะคุณทันงามทักทายทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเช็คอินที่ไลน์935 AD บางท่านก็บอกว่าฟังอยู่ด้วยกันฝากเพลงเข้ามาด้วยโอเคเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ขอบคุณมากๆนะคะหลายที่หลายทางก็มาบรรจบพบกันที่นี่นะคะที่คลื่นนี้2คลื่นเลยทั้ง 93.5 และ 95.5วันนี้ก็มีเพลงเพราะๆที่เตรียมไว้ให้นะคะเพื่อที่จะให้ได้เป็น Wonderful Weekend นะคะ Happy มีความสุขกันเสาสดใสหัวใจเบิกบานแล้วก็ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้อย่างเช่นเพลงนี้นี่ก็เป็นการฝากไว้นะคะเป็นการฝากไว้เหมือนเป็นการให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจกันก็บอกว่าแม้ถ้ามีใครสักคนจูงมือไปด้วยกันในยามที่มีความทุกข์นี่ก็คงจะดีไม่น้อยนะคะแล้วในจะเรียกว่าอะไรครอบครัวเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะบางคนตอนนี้เจ็บไข้ไม่สบายก็มีคนข้างตัวช่วยดูแลก็ดีใจด้วยค่ะอันนี้แหละเป็นกำลังใจอย่างดีเลยนะคะ My Oh My งานของ Slade วงอังกฤษนะคะเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับ2บนซิงเกิลชาร์ตของสหราชอาณาจักรนานๆฟังกันครั้งหนึ่งวันนี้ก็เตรียมมาเป็นเพลงแต่ดูแล้วผู้ชายร้องเขาน่าจะหมายถึงผู้หญิงมากกว่าก็เลยเตรียมเพลงประเภทหญิงๆให้ได้ฟังกันหลายเพลงเลยรวมถึงก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าศิลปินหญิงที่มากความสามารถท่านหนึ่งได้เสียชีวิตไปนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้และวันนี้ก็เลยจะมีเพลงของเธอมาให้ได้ฟังด้วยดอลลี่พาร์ตันนะคะกับเพลงที่เตรียมไว้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ลองบอกมานะคะก็จะได้เต็มเพลงที่เตรียมไว้แล้วก็ฟังด้วยกันก็จะได้มีความสุขขอบคุณมากๆนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังรับไม่ได้เป็นโทรทางไลน์ขอบคุณนะคะไล่ดูไปทางหน้า Facebook ด้วยที่เมื่อเช้าก็ไม่เช้าอ่ะช่วงสัก10โมงกว่าได้มั้งก็ทักกันไปทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight Facebook นะคะเราก็จะทักกันแบบนี้เป็นประจำวันเสาร์นะคะทักครั้งเดียวคือทักวันเสาร์แต่หมายรวมถึงทั้งเสาร์และอาทิตย์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นการทักเพื่อที่จะแจกแจงรายการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ Healthy Together ที่จะมีคุณหมอมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราว่าจะเป็นท่านไหนมาบ้างก็จะได้แปะไว้ที่หน้าเพจรายการ Afternoon Delight เพจเดียวกัน

ว่าแต่คุณผู้ฟังชอบเลยดีเจก็ชอบเพลงนี้อยากเป็นผู้หญิงคนนั้นจังเลย You are the woman นะคะเขาชื่นชมผู้หญิงดีอ่ะนะคะมันเป็นเรื่องราวของความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็เจอคนที่ใช่ในชีวิตก็หมายถึงหญิงคนนั้นนั่นแหละนะคะงานของ Firefallออกมาในปี1976 You Are The Woman กับอีกเพลงหนึ่ง Bobby Sherman Bobby Sherman โอ้เขาสมัยนู้นเขาหล่อมากนะคะแล้วเขาก็เป็นไอดอลของวัยรุ่นในปลายยุค60ต่อ70นักร้องนักแสดงชาวอเมริกันที่น่าจะได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็เสียชีวิตตอนอายุ81นะคะเมื่อน่าจะประมาณปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะปีที่แล้วบ็อบบี้เชอร์แมนนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อจำไม่ผิดอีกคางบุ๋มด้วยนะเขามีเสน่ห์ตรงคางบุ๋มก็เป็นเพลงที่เลือกมาสำหรับฟังด้วยกันเลือกธรรมดาเนาะก็ต้องเลือกเพลงที่ชอบใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังก็เหมือนกันก็ส่งเพลงที่ชอบมาให้ด้วยขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ส่งภาพอะไรมาได้รับเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆเลยมีคุณผู้ฟังคุณดาเนียลบอกว่าก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะที่ฟังรายการAfternoon Delight เนี่ยดูแลแล้วก็ระวังโควิดที่มาใหม่ด้วยพร้อมทั้งตัวดีเจด้วยก็โหดูข่าวแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะคะยังไงหน้ากากอนามัยก็ยังจะต้องมีติดตัวนะคะแอลกอฮอล์นี่ต้องล้างมือบ่อยๆถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงในกรณีที่จะต้องเข้าไปในที่ที่มีคนเยอะๆสวัสดีจากสมุทรปราการกับไอศกรีมอันนี้เขาเรียกโคนใช่ไหมคะโอ้โหชาเขียวนะไอศกรีมไม่พอนะอยู่ในกรวยยังมีเค้กอีก ทั้งเค้กทั้งไอศกรีมเลยค่ะไอศกรีมสองมือเลยนะ โอ้โหเต็มที่เต็มเท่ยังไงก็ระวังน้ำตาลเหวี่ยงนะน้ำตาลเหวี่ยงระวังนิดนึง

เพลงนี้คนร้องหลักเลยไม่ใช่เดบบี้แฮร์รี่นะคะเป็นดอลลี่พาร์ตันที่มาร้องเพลงนี้คู่กับเดบบี้แฮร์รี่ Heart of Grass นะคะมาตามหลัง The Tide is High อันนี้เดบบี้แฮร์รี่แน่นอนเป็นวงบรอนดี้นะคะที่คัฟเวอร์เพลงนี้มาซึ่งวงบรอนดี้นี่เป็นวงสัญชาติอเมริกันนะคะก็ออกแนวนิวเวฟหลายท่านก็ชื่นชอบกันนะคะก็มีเพลงเพราะๆหลายเพลงเหมือนกันและเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้หลายท่านก็คงจะได้ทราบข่าวเศร้านะคะว่าดอลลี่พาร์ตันไอคอนระดับโลกศิลปินนักบุญมากความสามารถเจ้าของฉายาราชินีแห่งเพลงคันทรีผู้เป็นที่รักของแฟนเพลงทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตอย่างสงบหลังต่อสู้กับมะเร็งเพียงช่วงสั้นๆขณะอายุ80ปีที่รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาก็ได้ฟังเพลงของเธอกันก็คงจะได้ฟังเพลงของเธอกันมากมายใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่เธอเสียชีวิตแล้วและในวันนี้ก็ยังได้ฟังอีกกับเมื่อกี้นี้คือเพลง Heart of Grass ที่เธอร้องนำเป็นน่าจะเป็นอัลบั้มเพลงร็อกนะคะจำชื่ออัลบั้มไม่ได้แต่ว่าแนวรวมเพลงร็อกของเธอนั่นแหละนะคะเธอก็ร้องคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นศิลปินมากมายเลยนะคะทั้งส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินร็อกนะถ้าเป็นชุดนี้ก็เลยเลือกที่จะนำมาฝากนะคะเลือกเพลงนี้ Heart of Grass แล้วก็เลยนำ The Tide is High มาเข้าคู่กันยังมีอีกเพลงหนึ่งจำได้ว่าคุณแมวเมโลดี้เนี่ยถามถึงตั้งแต่วันที่เธอเสียชีวิตแล้วนะคะมาฟังกันค่ะกับเพลงดังของเธอ

วงนี้มีสิ่งเป็นสมาชิกหลักนะคะ Every Breath You Take ก็เป็นเพลงที่หลายท่านชอบนะคะอยู่ในอัลบั้มชุดที่5ของพวกเขาซึ่งคนแต่งก็คือสติงเขาไม่ได้เกิดช่วงเดือนนี้ไปเกิดเดือนตุลาค่ะแต่ก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชอบกันนะคะกับเพลงนี้คือจังหวะมันดีนะจังหวะมันได้อะค่ะฟังแล้วก็โยกหัวโยกตัวเล็กๆได้นะก็มีความสุขดีมีใคร on the way อยู่ที่ไหนบ้างคะยังไงหลายที่เนี่ยฝนตกนะคะเทคแคร์ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วเมื่อตอนขามาดิฉันก็วิ่งเข้าหาฝนนะกับรถเข้าหาฝนแต่ว่าก็ตกไม่แรงนะคะสักพักหนึ่งแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นเมฆเทานี่โอ้โหแผ่วงกว้างเลยแล้วก็เหลือบไปแถวๆดอนเมืองคนดอนเมืองก็บอกว่าเริ่มมืดมาอีกแล้วบ่ายๆน่าจะตกอีกพยากรณ์อากาศเห็นบอกว่าช่วงนี้ฝนจะเยอะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วโควิดก็ชอบซะด้วยสินะใช่ไหมชอบเย็นๆชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงต้องดูแลตัวเองคนที่ป่วยอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งจะต้องดูแลมากยิ่งขึ้นไปอีกมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งอยากฟังเพลงนี้

จากเพลงหวานๆสโลว์สโลว์ตามด้วยการขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยนึงนะคะตามที่คุณผู้ฟังอยากฟังค่ะบอกว่าวันนี้ชูมือมาด้วยคลายเครียดครับอยากฟัง Hands Up

คุณแป้งบอกมาเป็นชุดเลยชุดเล็กค่ะอันนี้ชุดเล็ก Hands Up ของออตตาวันกับลินดาของทีเซตนะคะสองเพลงหลังจากที่ได้ฟังเพลงอื่นๆกันไปแล้วอย่าง If Not You ของดร. ฮุกที่หลายๆท่านชื่นชอบขอบคุณสำหรับการทักทายกันทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ด้วยนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังอยู่รอฟังบางท่านก็ติดภารกิจไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากันทำภารกิจให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะแล้วค่อยฟังกันเพราะว่าพรุ่งนี้เรายังมีอีกวันหนึ่งนะคะก็เป็น Sunday Delight ก็พบกันอีก1วันพรุ่งนี้อยากฟังเพลงอะไรฝากไว้ล่วงหน้าก็จะดีนะคะวันนี้ค่อนข้างน้อยนะสำหรับเพลงบล็อกก็พอดีมีคุณผู้ฟังอยากฟังแนวดิสโก้มาแดนซ์ก็เลยจัดไปนะคะก็คงจะทำให้ชื่นมื่นหัวใจบ้างแหละนะคะหลายท่านตอนนี้ถ้า on the way อยู่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าฝนตกหลายที่เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะอีกเรื่องนึงวันนี้นี่สังเกตว่ารถติดมากจะเป็นเพราะว่าวันเสาร์สิ้นเดือนหรือเปล่านี่เสาร์นี้ใช่ไหมคะอาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนก็เท่ากับเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายที่รถติดไม่ทราบว่าพรุ่งนี้ปกติวันอาทิตย์จะโล่งไม่ทราบว่าพรุ่งนี้รถจะติดหรือเปล่ายังไงก็เผื่อเวลานะคะถ้าเผื่อจะไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้ไม่พลาดมาฟังเพลงชุดนี้นะคะชุดนี้วันนี้เข้ามาคู่กัน

ปิดท้ายด้วย CCR Credence Clearwater Revival อัลบั้ม Cosmos Factory ปี1970กับ Ramble Chamber

ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่พบกันอีก1 วันขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี้
9: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการทวงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4ใน7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายรัฐพงษ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาประทุมมารายงาน

0: ้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่ทำเนียบเคลมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น. ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเน้นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีเพลงภาษาอื่นๆปะปนบ้างตามความเหมาะสมแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบการนำเสนอบทเพลงไพเราะภายใต้ธีมที่แตกต่างกันโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีทั้งของไทยและของประเทศต่างๆหมุนเวียนกันไปโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับสัปดาห์นี้ในชั่วโมงแรกผมเลือกผลงานเพลงของเลสรีดนักแต่งเพลงคนสำคัญจากฝั่งอังกฤษในช่วงปี60ถึง80มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเพลงดังของทอมจูนส์กับเอ็งเกอร์เบิร์ตฮัมเบอร์ดิงค์หลายเพลงที่เราคุ้นหูกันก็จะเป็นฝีมือการเขียนเพลงของเลสรีดคนนี้เพลงส่วนใหญ่จะมีทำนองที่เป็นเอกลักษณ์นะครับฟังปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นของเลสรีดแล้วก็เจ้าตัวนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ยังเป็นแอร์เรนเจอร์เป็นนักดนตรีเล่นเปียโนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นในวงดนตรีไลท์ออร์เคสตราอีกด้วยผลงานเพลงส่วนใหญ่จะได้แบร์รี่เมสันกับเจฟสตีเฟนส์เป็นคนเขียนเนื้อร้องให้นะครับเวลาฟังเพลงของเลสบรีดก็จะอดนึกถึงเบิร์ดบาคารักของฝั่งอเมริกาไม่ได้เพราะเพลงก็จะมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ชวนให้จำได้คล้ายๆกันเพลงแรกที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพลง Winter World of Loveเป็นผลงานการบรรเลงของวงแมนโทวานีออร์เคสตราหลังจากเพลงบรรเลงนี้จะมีเวอร์ชันที่เป็นเนื้อร้องอีก2เพลงขอเชิญรับฟังครับ

สี่เพลงที่จบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชันของ2คู่เพลงเริ่มจากเพลง Winter World of Love เสียงแรกเป็นเสียงของ Perry Canestrari ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของ Patti Page ส่วนอีกเพลงนึงก็คือเพลง The Last Waltz นะครับเริ่มจากเสียงของ Max Bygraves แล้วก็ปิดท้ายในเซตด้วยเพลงละ Dernière Valse หรือว่า The Last Waltz ในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเสียงของมีใครมาทีเยอWinter World of Love เป็นเพลงเพราะในปี1969ผลงานของ Les Reed กับ Barry Mason ที่ช่วยกันแต่งให้กับ Engelbert Humperdinck เพลงติดอันดับท็อป10ในหลายประเทศรวมถึงถูกแปลงออกไปเป็นหลายภาษาด้วยนะครับมีทั้งภาษาเยอรมันภาษาดัตช์ภาษาฟินนิชภาษาแดนิชแล้วก็ภาษาเช็กส่วนเวอร์ชันของ Patti Page บันทึกเสียงเอาไว้ในปี1970ส่วนเพลง The Last Waltz เป็นเพลงผลงานของ Les Reed กับ Barry Mason เหมือนกันเพลงนี้ที่จริงเป็นเพลง Signature Song ของ Engelbert Humperdinck แต่ว่าวันนี้นำเวอร์ชันของ Max Bygraves ซึ่งเป็นนักร้องอังกฤษเหมือนกันมาฝากคุณผู้ฟังแทนนะครับเพลงขึ้นถึงอันดับ1ในอังกฤษเป็นเวลาถึง5สัปดาห์ในปี1967ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazineทางสถานีวิทยุ FM 95.5 คุณสามารถรับฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ที่มีชื่อว่า prd.go.th แล้วก็ / คำว่า radio พอเข้าไปแล้วก็คีย์หมายเลขสถานีลงไปในบ็อกซ์เสิร์ชนะครับจะเป็น 95.5 ก็ได้หรือว่า105ก็ได้หรือไม่ก็เข้าทางเพจ Facebook ของรายการของเราก็ได้เช่นกันนะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ซึ่งทางเพจก็จะนำลิงก์จากเว็บไซต์มาแปะเอาไว้ด้วยเช่นกัน

สี่เพลงในเซตใหญ่นี้นะครับเริ่มจาก2เวอร์ชันของเพลง Kiss Me Goodbye เสียงแรกเป็นเสียงของคณะ Reconnive and the Singers ตามด้วยเพลง Die Mauer auf Wur หรือว่า Kiss Me Goodbye ในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเสียงของ Petula Clark ส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง Der Kind of Arch เริ่มจากเสียงของ Johnny Mathisแล้วก็ปิดท้ายในเซตด้วยเพลง Der Kind of Arch เสียงของ Perry Como Kiss Me Goodbye เป็นเพลงดังของ Petula Clark ในปี1968ตัวเพลงเป็นผลงานดนตรีของ Les Reed กับ Barry Mason Petula Clark บันทึกเสียงเพลงดังๆของ Les Reed เอาไว้หลายเพลงนะครับมีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและก็เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเพลงติดอันดับท็อป20ในยุโรปหลายประเทศส่วนเพลง Der Kind of Arch เป็นเพลงผลงานของ Les Reed กับ Jeff Stephens ในปี1967เพลงนี้หลายคนเข้าใจว่าเป็นของ Carpenters แต่ว่าจริงๆคณะ Herman's Hermits ร้องเอาไว้ก่อนหน้าหลายปีนะครับเวอร์ชันของ Karen Carpenter มาจากอัลบั้มของวง Carpenters ในปี1976เลสรีดมีผลงานการแต่งเพลงเยอะมากนะครับถ้านับช่วงที่แอคทีฟในวงการ50กว่าปีก็คือตั้งแต่ปี60จนถึงปี2000กว่าถ้านับเป็นจำนวนเพลงก็จะเกินกว่า 2,000 เพลงจะตัวเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2019นะครับอายุ83ปี

สองเพลงในเซตนี้นะครับก็คือ2เวอร์ชันของเพลง Les Bicyclettes de Belsize เริ่มจากเสียงต้นฉบับของ Engelbert Humperdinck แล้วก็ตามด้วยเพลงเดียวกันที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเสียงของ Corinna Harry Les Bicyclettes de Belsize เป็นผลงานดนตรีของ Les Reed กับ Barry Mason มาจากภาพยนตร์สั้นของอังกฤษชื่อเดียวกันกับเพลงในปี1968ชื่อเพลงและก็ชื่อหนังนี้นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ The Bicycles of Belsize Belsize Park เป็นชื่อสวนสาธารณะในลอนดอนหนังเรื่องนี้ยาวแค่30นาทีนะครับเป็นเรื่องของชายหนุ่มที่เกิดเห็นภาพโปสเตอร์ของหญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็เลยเกิดตกหลุมรักแล้วก็ออกตามหาโดยใช้จักรยานคู่ใจขี่ไปทั่วเมืองเวอร์ชันดังที่สุดต้องยกให้กับ Engelbert Humperdinck ตอนที่นางออกฉายก็จะมีเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเสียงของมิคาเอล มาทีเยอร์ด้วยเพลงติดอันดับ5ในอังกฤษนะครับแล้วก็ขึ้นถึงอันดับ2ในเบลเยียมส่วนเพลงที่ผมใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้คือเพลง Delilahเป็นเพลงดังของทอมจูนส์บันทึกเสียงเอาไว้ในปี1967เนื้อเพลงจะมีความรุนแรงอยู่นิดๆ นะครับเป็นเรื่องของคู่รักที่นอกใจกันแล้วก็ท้ายสุดฝ่ายชายก็ฆาตกรรมฝ่ายหญิงด้วยความหึงหวงทำนองเพลงจะมีความเป็นฟลามิงโกของสเปนนะครับส่วนชื่อเพลงเดลไลล่าว่ากันว่ามาจากเรื่องเล่าในคัมภีร์ไบเบิลซัมสันแอนด์เดลไลล่านางร้ายที่หักหลังสามีเพลงเวอร์ชันของทอมจูนส์ขึ้นถึงอันดับหนึ่งในยุโรปหลายประเทศคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ15นาฬิกาใกล้ถึงเวลานำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งเพลงสุดท้ายของชั่วโมงพิเศษของ Les Reed เอาไว้นะครับก็คือเพลง Delilah ของ Marnie Jackson รายการ Once Upon a Time จะมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงหน้าหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้

0: หัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน74ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูลพร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Expenditure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
8: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวจัดงาน IP Xventure Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์

0: สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105สองวันสามช่วงเวลาสองสถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นเพลงสากลเก่าๆนะครับประเภทเพลงโอดีสเพลงสแตนดาร์ดเพลงแจ๊สหรือว่าเพลงคลาสสิกตามชื่อของรายการนอกเหนือจากบทเพลงเพราะๆแล้วท่านยังได้รับฟังสาระและข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพที่พยสุภราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ของวันนี้นะครับเราจะมาฟังเพลงฝรั่งเศสเพราะๆเสียงของดานิเอลดาริเออร์ด้วยกันหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อของเธอนะครับแต่สำหรับคนฝรั่งเศสแล้วเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการมากว่า70ปีมีผลงานภาพยนตร์มากกว่า100เรื่องเป็นสาวสวยมากๆคนหนึ่งนะครับถึงขนาดเป็นแม่แบบให้ดาราหลายคนในช่วงหลังเธอเป็นคนร้องเพลงดีมากด้วยนะครับเพราะว่าก่อนจะเข้าวงการได้เรียนดนตรีแล้วก็บัลเล่ต์มาโดยเฉพาะแล้วก็ในช่วงหลายทศวรรษในวงการก็ทำอัลบั้มเอาไว้จำนวนหนึ่งวันนี้เราจะมาฟังเพลงจากอัลบั้มเหล่านั้นด้วยกันเพลงที่ผมเลือกมาทำเป็นเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้ก็จะมีทั้งเพลงสแตนดาร์ดและก็เพลงคลาสสิกนะครับแต่ว่าทุกเพลงเป็นเพลงที่คุ้นหูคุณผู้ฟังและที่สำคัญก็คือเป็นเพลงเพราะอย่างแน่นอน3เพลงที่จบไปนะครับก็คือเพลงประกอบบัลเล่ต์ที่ดังมากๆของชายคอฟสกี้ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า Swan Lake Opus ที่20หมายเลข10มาจากองค์ที่2ของบัลเล่ต์เรื่อง Swan Lakeเสียงไวโอลินในเพลงแรกเป็นฝีมือของอังเดรียริเออร์ถัดมาเป็นเพลงฝรั่งเศสเสียงของดานิเอลดาริเออร์เพลงมีชื่อว่ากอมเอิงซีเนียร์บลองแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Like a White Swan ส่วนเพลงหลังสุดก็คือเพลง The Stage Is Set นะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเพลง Swan Lake เป็นของคณะ The New London Choral วงนี้เป็นคณะนักร้องคอรัสจากอังกฤษทำอัลบั้มเพลงคลาสสิกที่นำมาใส่เนื้อร้องเอาไว้หลายอัลบั้มหากมีโอกาสผมก็อาจจะทำเป็นชั่วโมงพิเศษนะครับมาฝากคุณผู้ฟังสัก2ชั่วโมงก็ได้ Swan Lake เป็นบัลเล่ต์ที่เปิดการแสดงครั้งแรกในปี1875เขาโครงเรื่องมาจากนิทานพื้นบ้านของเจอร์มันเป็นเรื่องของเจ้าหญิงโอแดดที่ต้องคำสาปจากพ่อมดกลางวันเป็นหงกลางคืนถึงจะคืนร่างกลายเป็นคนกับเจ้าชายซิกฟรีดนะครับเพลงโอปุสที่20หมายเลข10เป็นเพลงที่ใช้ในฉากการเผชิญหน้าของเจ้าชายกับพ่อมดแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันมากที่สุดของบัลเล่ต์เรื่องนี้เพลงของคณะเพลง Stage Is Set นะครับของคณะ The London Choral จะมีทำนองเพลง Pas de Garde หรือว่า Dance of the Little Swansจากองค์ที่2มาปนอยู่ด้วย

3เพลงในเซตนี้นะครับก็คือ3เวอร์ชันของเพลง Midnight in Moscow เริ่มจากเพลงเลตองดูมูเก้นะครับเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสเสียงของดานิเอลดาริเออร์ตามด้วยเพลง Moscow Night เสียงของเฮลมุทลอตติแล้วก็ไปท้ายด้วยเพลง You Can't Keep Me From Loving You หรือเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเพลง Midnight in Moscow เสียงของเปโตรลาคลาร์กเพลง Moscow Nights หรือว่า Midnight in Moscow เป็นเพลงภาษารัสเซียดั้งเดิมฝีมือการแต่งของวาซิลีโซดอฟยอฟเซโดส่วนเนื้อเพลงโดยมิคาเอลมาซอฟสกี้เป็นเพลงที่ใช้ในการประกอบนะครับแต่งขึ้นประกอบภาพยนตร์สารคดีการแข่งขันกีฬาในปี1956ที่จัดขึ้นในย่านชานเมืองของกรุงมอสโกนักร้องที่ร้องคนแรกเลยก็คือวลาดิเมียร์ทรอชินตอนนั้นเป็นนักแสดงหนุ่มรูปหล่อนะครับของรัสเซียจริงๆเพลงไม่ได้ดังจากตัวของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าเพราะถูกนำมาเปิดออกอากาศทางวิทยุอยู่บ่อยครั้งคนส่วนใหญ่ก็เลยชอบเพลงนี้เวอร์ชันที่เป็นเพลงป๊อปเพลง You Can't Keep Me From Loving You ของเปโตรลาคลาร์กเป็นผลงานการใส่เนื้อภาษาอังกฤษของออสการ์แบรนด์กับพอนัสโซมาจากอัลบั้ม International Hits ของเปโตรลาคลาร์กในปี1965ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการเพจของเรามีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program และหากท่านสนใจจะลงโฆษณาในรายการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0944629245หรือว่าจะพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของรายการก็ได้เช่นกันครับ

4เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลงหล่อร่าของวิกดามูนตามด้วยเพลงเดียวกันหล่อร่าในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเสียงของดานิเอลเดเรียส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง Save the Last Dance for Me เวอร์ชันแรกเป็นเสียงของแดเนียลโอโดเนลนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง Carte Mou la Dernière Danse และว่า Save the Last Dance for Me ในภาษาฝรั่งเศสเสียงของดานิเอลเดเรียSave the Last Dance for Me เป็นงานเพลงของ Doc Pomus กับ Mort Schumann บันทึกเสียงครั้งแรกในปี1960โดยวง The Drifters ซึ่งในขณะนั้นมีเบนอีคิงเป็นนักร้องนำนะครับหลังจากนั้นก็มีนักร้องอีกหลายคนนำเพลงไป cover ไว้มี Emmylou Harris มี Dolly Parton แล้วก็มี Michael Bublé ด้วยส่วนลอร่าเป็นเพลงในปี1944ของเดวิดแร็กชินนะครับมาจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันนะครับลอร่าหนังเรื่องนี้เป็นฟิล์มนัวหนังก็จะมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็มีอารมณ์ของหนังในยุค30ปนอยู่เยอะแต่เดิมเพลงนี้เป็นแค่เพลงบรรเลงต่อมาก็ถูกหยิบไปใส่เนื้อร้องโดยจอห์นนี่เมอร์เซอร์เวอร์ชันดังที่สุดก็น่าจะเป็นของวิกดามูน

สองเพลงในเซตนี้นะครับก็คือสองเวอร์ชันของเพลง Moon River เริ่มจากเสียงของ Daniel Darrieux ที่ร้องไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อเพลงความหมายดีมากนะครับ The Jardin aux Souvenirs แปลว่า The Garden of Memories แล้วก็ตามด้วยเพลง Moon River ของ Paul Potts Moon River เป็นผลงานเพลงของ Henry Mancini ส่วนร้องโดย Johnny Mercerมาจากภาพยนตร์เรื่อง Breakfast at Tiffany's ในปี1961ในหนังจะเป็นเสียงของ Audrey Hepburn นะครับนางเอกของเรื่องเพลงได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ไปด้วยเพลงนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ซองของ Andy Williams นะครับเพลงเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสก็จะมีคนร้องหลายคนแต่ว่าคนแรกที่บันทึกเสียงก็คือ Daniel Darrieux เธอร้องเอาไว้ในปี1961คนที่เขียนเนื้อร้องเป็นฝรั่งเศสก็คือเอ็ดดี้มาเน่แดเนียลดาริเออร์เป็นคนที่อายุยืนมากๆนะครับเธอเกิดในปี1917ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เสียชีวิตไปในปี2017อายุครบ100ปีพอดีคุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็จะ16นาฬิกาใกล้เวลานำเสือข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้ง2เพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้เอาไว้นะครับก็คือเพลง Speak Low เสียงของ Daniel Darrieux เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เพลงเดียวกันที่เป็นภาษาอังกฤษของ Sammy Davis Jr. เพลงมาจากภาพยนตร์เรื่อง One Touch of Venus ในปี1944เป็นผลงานดนตรีของ Kurt Weill รายการ Once Upon a Time ยังมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงสุดท้ายหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณอีก1ชั่วโมงจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อย่าพุ่งหมุนคลื่นไปไหนนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน

0: บาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: Metro Lifestyle
5: Metro Lifestyle
4: สิบห้าจุดห้า Metro Line

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105ในชั่วโมงที่3ของวันนี้เราจะมาฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง That Old Feeling ของเบธ มิลเลอร์ด้วยกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกโคเมดี้ตั้งแต่ปี1997หนังเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่หย่าร้างกันไปนานหลายปีแต่ว่าวันที่ลูกสาวแต่งงานทั้งคู่ก็เลยกลับมาพบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับในงานแต่งแล้วก็เกิดอาการถ่านไฟเก่าสปาร์คขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายตามมาอีกมากมายจำได้ว่าตัวหนังประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับตัวผมเองก็เพิ่งมาได้ดูในช่วงหลังๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจหลายคนก็คือซาวด์แทร็กที่นำเอาเพลงสแตนดาร์ดเก่าๆมารวมกันไว้อย่างลงตัวมากๆวันนี้เราก็จะมาฟังเพลงเพราะๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันสองเพลงที่จบไปนะครับก็คือสองเวอร์ชันของเพลง That Old Feeling เริ่มจากเสียงของเมลทอมเม่แล้วก็ตามด้วยเสียงของลูอิสอาร์มสตรอง That Old Feeling เป็นเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดในปี1937ผลงานของแซมมี่เฟนกับลูบราวมาจากภาพยนตร์เก่านะครับเรื่อง Walter Venture's Oakในปี1938เพลงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนั้นด้วยแต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าต้องพ่ายแพ้ให้กับเพลง Sweet Leilani ของ Bing Crosby ไป

4เพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชันของ2คู่เพลงเริ่มจากเพลง Somewhere Along the Way เสียงของ Nat King Cole ตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับเสียงของ Bette Midler ส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง You Took Advantage of Me เริ่มจากเสียงของ Billie Holiday ตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับ You Took Advantage of Me เสียงของคณะ The High Lows Somewhere Along the Way เป็นเพลงบัลลาดป๊อปที่หวานมากๆนะครับเพลงเป็นผลงานในปี1952ของจามี่แวนฮูเซนกับซามี่กัลล็อปเพลงนี้เป็นเพลงดังของแนทคิงโคเพลงขึ้นถึงอันดับ8ในชาร์ตบิลบอร์ดเป็นเวลาถึง8สัปดาห์ส่วนเพลง You Took Advantage of Me เป็นเพลงเพราะในปี1928ผลงานของริชาร์ดโรเจอร์สกับลอเรนซ์ฮาร์ทสองคนช่วยกันแต่งเพื่อใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Present Armsต่อมาอีกไม่กี่ปีนะครับก็มีการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Leather Nicking ซึ่งเป็น adaptation จากเรื่อง Present Arms เพลงก็ถูกนำไปใส่ไว้ในภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้ด้วยสำนวนภาษาอังกฤษคำว่า take advantage of แปลว่าเอาเปรียบผู้อื่นแต่ว่าอีกในยะหนึ่งก็อาจจะแปลว่าข่มเหงหรือว่าล่วงเกินทางเพศก็ได้

สี่เพลงในเซตนะครับเริ่มจาก2เวอร์ชันของเพลง There Will Never Be Another You เพลงแรกเป็นเสียงของแอนดี้วิลเลียมส์ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของคีลีสมิธปิดท้ายด้วยเพลง Call Me Irresponsible เสียงของบ๊อบบี้ดารินและก็เพลงเดียวกันนะครับเสียงของไดนาโจนส์ There Will Never Be Another You เป็นผลงานเพลงในปี1942ของแฮร์รี่บาร์เรนกับแม็กกอร์ดอนมาจากภาพยนตร์ของ 20th Century Fox เรื่อง Iceland ในหนังจะเป็นเสียงของโจดเมอริลนะครับที่ร้องเอาไว้กับวงของแซมมี่เคเวอร์ชันที่ดังจะเป็นเสียงของคริสมอนเทสเพลงขึ้นถึงอันดับ4ใน Easy Listening Chart ส่วนเพลง Call Me Irresponsible เป็นเพลงเพราะเนื้อหาดีในปี1962เสียงของจิมมี่แวนฮูเซนกับแซมมี่คานช่วยกันแต่งเพื่อใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Papa's Delicate Condition เพลงได้รับรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ในปีนั้นไปด้วย

3เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง At Last เสียงของ Lou Rawls กับ Diane Reeves แล้วก็ตามด้วย2เวอร์ชันของเพลง Anything Goes เพลงแรกเป็นเสียงของ Tony Bennett แล้วก็ตามด้วยเพลงเดียวกัน Anything Goes เสียงของ Ella FitzgeraldAnything Goes เป็นเพลงเอกจากละครเพลงชื่อเดียวกันกับเพลงนะครับเป็นผลงานของโคพอร์เทอร์ในปี1934คำว่า Anything Goes เป็นสำนวนภาษาอังกฤษแปลว่าสิ่งใดๆก็อาจเกิดขึ้นได้ละครเพลงเรื่องนี้มีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงเลยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะกลายมาเป็นเพลงสแตนดาร์ดที่เป็นอมตะและก็ได้รับความนิยมยังไม่เสื่อมคลายส่วนตัวของมิวสิคอลเองก็ถูกนำมารีไวฟ์หลายครั้งมากๆเป็นละครบรอดเวย์ที่เป็นคลาสสิกนะครับตลอดกาลอีกเรื่องหนึ่งส่วน Atlas เป็นเพลงผลงานของแม็กกอร์ดอนกับแฮร์รี่วอร์เรนมาจากภาพยนตร์เพลงในปี1941เรื่อง Sun Valley Serenade เรนมิลเลอร์เป็นวงแรกๆนะครับที่บันทึกเสียงเพลงนี้เพลงมาดังอีกครั้งหนึ่งในปี1962เมื่อเอต้าเจมส์นำไปร้องในแนว R&B ในอัลบั้มแรกที่เป็นอัลบั้มเปิดตัวของเธอแล้วเพลงก็มาดังอีกครั้งเป็นครั้งที่3นะครับในปี1989จากเสียงของดูรอลส์กับไดแอนรีฟส์ทั้งเพลงและก็ทั้งอัลบั้มติดอันดับ1ใน Adult Contemporary Chart อันที่จริงเพลงนี้ใครร้องก็จะเพราะทั้งหมดนะครับล่าสุดก็จะมีเวอร์ชันของซีนีออนแล้วก็มีเวอร์ชันของบิยองเซ่ด้วยคุณผู้ฟังที่รักครับขณะนี้เกือบจะ5โมงเย็นใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วผมจะทิ้งเพลงสุดท้ายของสัปดาห์นี้เอาไว้ก็คือเพลง One Shining Moment เสียงของมาร์กแอนโทนีเพลงนี้เป็นเพลงทำนองเพราะมากนะครับแล้วก็ในบรรดาเพลงทั้งหมดใน That Old Feelingเพลงนี้เป็นเพลงเดียวที่เป็นเพลงใหม่คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 17:00 นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางคลื่น FM 105หลัง 17:00 นในวันนี้คุณสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจอื่นๆได้จากทางสถานีส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program โดยสะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเวลาเซิร์ชฟีดแบคของคุณผู้ฟังทุกท่านถือเป็นสิ่งมีค่าเพราะจะนำสู่การพัฒนาขอขอบคุณวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของเทคนิคเสียงทุกขั้นตอนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการวันสปอนทอยม์และผมนครเทพทิพยสุภราชวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
0: สิบห้าจุดห้า Metro Line

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหาย

0: หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และจังหวัดสตูลรวมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจัง
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
10: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
10: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
10: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
10: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
11: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
12: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
13: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
14: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: กไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองวิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตพบกับรายการวิธีคิดวิถีสู่เรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวกับโสภณสุภาพงศ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิธีคิดด้วยกฎธรรมชาติแบบโสภณสุภาพงศ์กับรัศมีมณีนิลนะครับเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 105เวลา6โมงเย็นนะครับประมาณ1ชั่วโมงแต่ท่านที่สะดวกจะดูทาง YouTube หรือดูใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปในชื่อเดียวกันนี้ครับสั้นๆก็คงได้วิธีคิด

0: การในวันนี้ก็จะมีคุณรัศมีมณีนินเข้ามาพูดคุยด้วยก็สวัสดีนะครับคุณรัศมีมณีนินครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังก็คงดีใจว่ายังได้ยินเสียงคุณรัศมีรายการในวันนี้ก็ขอพูดในตอนนะครับชื่อตอนการจัดการแสดง AGT American Got Talent ที่ดีมากคาดไม่ถึงของศิลปินโลกเนเน่นะครับก็ในตอนนี้ก็มีการพูดถึงสิ่งพวกนี้กันไม่ใช่แต่เฉพาะในเมืองไทยพูดไปในหมู่นักจัดการแสดงนักวิจารณ์และก็ศิลปินของโลกถึงเรื่องเนเน่เนเน่เป็นศิลปินโลกเลยนะครับไม่ใช
1: ่
0: ศิลปินแบบพูดว่าเป็นศิลปินคนไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังอันนี้เพราะว่าความเป็นศิลปินเนี่ยมันหมายถึงสากลละนะครับเราก็อย่าไปแสดงความอะไรครับความหลงไหลในชาตินิยมอะไรนั่นก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อเนเน่ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าจะยินดีกับเนเน่ก็ในฐานะที่ได้แสดงว่าเป็นศิลปินของมนุษยชาติแล้วอันนี้มันไปไกลกว่าการไปทำการแสดงที่ AGT แล้วนะครับเพราะว่านักวิจารณ์หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านศิลปะเนี่ยพูดเหมือนกันทุกคนนะครับว่าเนเน่เนี่ยเลยอเมริกันก็ทาเลนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงว่าเขาวิจารณ์ว่ายังไงแต่การสนับสนุนเนเน่ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งว่าการทุ่มเทไปเรื่องชาตินิยมเนี่ยไม่ใช่ทิศทางที่ถูกต้องนะครับเนเน่เป็นศิลปินของคนทั้งโลกก็ต้องสนับสนุนไม่ว่าเนเน่จะแสดงอะไรที่เป็นพลเมืองของโลกอันนั้นถูกต้องครับไม่ใช่มาคับแคบไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรงั้นจะไม่ดีเพราะว่าคนที่นิยมเนเน่หรือฟังเนเน่ 99% เป็นฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นนะครับเราจะไม่คุ้นกับศิลปะลักษณะนี้นักนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งโลกเนี่ยเขาทึ่งพูดง่ายๆนะครับสำหรับเด็กคนนี้ทั้งเป็นเด็กแล้วก็มีความสามารถขอโทษที่เริ่มอย่างนี้ก็เพื่อที่จะได้พูดถึงเนเน่ในฐานะเป็นศิลปินของโลกครับตอนนี้เนเน่เนี่ยก็ได้ไปมีการจัดการแสดงใช่ไหมครับเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับอีกครั้งหนึ่งในรายการของ American Got Talent นะครับก็การแสดงครั้งนี้ก็เป็นเหมือนครั้งที่สามที่จริงแล้วเนเน่แสดงบนเวทีมีผู้ชมจำนวนมากแล้วก็ออกทางทีวีเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยแสดงในห้องเล็กๆให้กรรมการคนหนึ่งคัดอีกทีหนึ่งว่าจะมาแสดงเวทีใหญ่ต่อไหมในรอบที่เรียกว่าควอเตอร์ไฟแนลก็เนเน่ก็แสดงครั้งที่สองอันนั้นอยู่ในห้องเล็กๆแต่ครั้งที่สามเนี่ยก็เป็นการแสดงสดที่มีผู้ชมไปทั่วโลกแต่พบว่าในการแสดงครั้งที่สามเนี่ยเนเน่ได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก นะครับทุกคนก็คิดว่าในครั้งที่สองนั้นเนเน่ก็ไปถึงจุดที่สูงสุดแล้วแล้วเนเน่จะทำอะไรอีกแม่หนูเนเน่ก็ได้ทำสิ่งที่ไม่คาดขึ้นหลายอย่างเดี๋ยวคุณรัศมีก็จะได้ให้ความเห็นนะครับเพราะว่าในด้านศิลปะศิลปินอะไรพวกนี้คุณรัศมีจะ อยู่ในแวดวงนี้มากกว่าผมมากหรือว่างั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงแต่ผมอยากจะเกินนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะพูดเรื่องการจัดการแสดงของครั้งนี้

0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเพลงที่เขาจัดหรือแสดงมารวมทั้งครั้งก่อนด้วยว่ามันมีลักษณะที่พิเศษยังไงแล้วในประเด็นหลังเราก็จะพูดว่าอ๋อการจัดการของคุณเนเน่หรือมีทีมก็ตามทีซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้นักนะครับเพราะดูว่าแม่หนูเนเน่เนี่ยทำด้วยตัวเองค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำเป็นทีมที่ออกมาแสดงมีแต่คนช่วยอยู่เบื้องหลังบ้างนะครับก็อันนั้นเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกทึ่งมากก็เราจะไปพูดถึงการจัดการทั้งหมดในตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงการจัดแสดงครั้งที่สามครั้งหลังเนี้ยใน
1: ค
0: เม
1: ่ะ
0: ื่อวันที่26เนี้ยคุณรัศมีได้ติดตามดูใช่ไหมครับ
1: ไม่อยากจะบอกติดตามดูมากกว่า5 ครั้งนะคะ
0: อ๋อฮะ
1: ดูแล้วดูอีกแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับคนไทยแล้วก็คนที่ติดตาม
0: อ๋อฮะ
1: ที่ชอบเนเน่คือดูแล้วดูอีกกับคลิปตอนที่เขาอยู่บนเวทีอะค่ะ
0: อืมก็การแสดงเขาอย่างที่คุณรัศมีว่านะครับเพราะในครั้งหลังเนี่ยคุณเนเน่แสดงไปวันเดียวเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาร่วมเท่าไหร่ครับ2 ล้านกว่าครั้งอ่ะนะครับ
1: มากที่สุดเลยนะคะ
0: ครับคนอื่นนี่อยู่ระดับห้าก
1: ั
0: ห
1: บ
0: มื่
1: แข
0: นถึ
1: ก
0: งแสน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะในแข่ง
1: น้อ
0: ก
1: ย
0: ัน
1: กว่
0: ส
1: า
0: ิบ
1: เย
0: เออ ็
1: ะ
0: ด
1: ม
0: ค
1: าน ก
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขามากคนอื่นตั้ง20 เท่าอ่ะนะครับอันนี้ผมก็ดูตามคณิตศาสตร์ของผมมันนะผมก็ดูว่าโอ้มันมากครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าไม่ใช่อเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยทำให้คนนิยมเนเน่มากขึ้นมันกลายเป็นเนเน่เนี่ยทำให้คนดูอเมริกันก็อตทาเลนต์มากขึ้นมันกลับทางไปแล้วล่ะคนเข้ามาดูอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเป็นเพราะเนเน่อันนี้ก็จริงฮะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญผู้อะไรเนี่ยมาแสดงความเห็นโดยบอกว่าไม่ได้ดูอเมริกันก็อตทาเลนต์มาก่อนหรอก เยอะทีเดียวนะครับงั้นเขาเข้ามาด้วยสิ่งที่การแสดงของเนเน่ออกไปยังโซเชียลมีเดียแล้วมีคนพูดถึงนะครับอันนี้ก็บอกชัดนะฮะอย่างที่คุณรัศมีว่าไม่ว่าไม่เฉพาะคุณรัศมีเนาะที่ทำให้ไอ้อะไรฮะไอ
1: ย
0: ้
1: อดวิวใช่ไหมคะ
0: ยอดวิวของอเมริกันก็ทาเลนต์เพิ่มขึ้นเพราะอยากจะเข้าไปดูเนเน่กันนะ นะครับก็จริงครับอันนั้นผมดูตามคณิตศาสตร์นะครับตอนนี้ฟังคุณรัศมีต่อเนี่ยนะครับคุณรัศมีดูเยอะแล้วเห็นยังไงครับที่คุณเนเน่แสดงบนเวทีครั้งหลังสุดเมื่อวันที่26เนี่ยครับ
1: คือครั้งล่าสุดเลยเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการถ่ายทอดสดแล้วก็ตรงกับเวลาในเมืองไทยตอนเช้านะคะ
0: ค
1: เพ
0: ร
1: ร
0: ั
1: า
0: บ
1: ะฉะนั้นมีเนี่ยดูตอนที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะ
0: โอ้
1: ตอน
0: ค
1: น
0: ร
1: ั้
0: ัน บ
1: ก็กำลังทำกับข้าวอยู่
0: อือ
1: ด
0: ฮ
1: ู
0: ึ
1: ตั้งแต่ของคนอื่นพอมาถึงเนเน่ก็แบบเอ้ยเดี๋ยววางตะหลิวสักนิดนึงเพื่อที่จะมาดูเนเน่จริงๆจังๆปรากฏว่าดูได้ไม่เท่าไหร่คือมันก็น้อยมากประมาณสัก90 วินาทีมั้งค่ะ
0: อืม
1: ก็รู้สึกว่าโหคือไม่รู้จักเพลงนี้มาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เนเน่ร้องแล้วก็เล่นเนี่ยโหมันมีพลังมากเลยค่ะ
0: อื
1: และ
0: ม
1: ยิ่งช่วงที่ก็ร้องท่อนฮุกช่
0: อ
1: ว
0: ื
1: ง
0: ม
1: แรกๆก็จะออกแนวล่องลอย
0: อืม
1: หลอนหลอน
0: อืม
1: อันนั้นก็แบบเฮ้ยนี่เก่งมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะร้องในแนวช
0: ม
1: ้า
0: าอีกสไตล์หนึ
1: ๆ
0: ่งใช่ไหมฮะ
1: ได้
0: อื
1: ด
0: ม
1: ีมาก
0: อ่
1: ๆแล้ว
0: า
1: พอถึงตอนที่ท่อนฮุกซึ่งมันเร็วแล้วก็ใส่พลังเต็มที่มีไฟ ลุกพึบพับเป็นเออ
0: ือ
1: ฟ
0: ฮ
1: เฟ
0: ึ
1: กต์โอ้โหต
0: อื
1: ออน
0: ฮ
1: นั
0: ึ
1: ้นก็แบบขนลุกมากโหแล้วพอช่วงท่อนฮุกแบบแบล็คโฮซันอะไรเงี้ยค่ะ
0: อือฮึ
1: โอ้โหมันคือสัมผัสได้ถึงพลังของเนเน่ซึ่งเป็นเด็กสาวอายุแค่16อ่ะ
0: อืม
1: แล้วรู้สึกว่าพลังของเนเน่เนี่ยมันส่งต่อไปถึงคนดู
0: ออ
1: ั
0: ื
1: นนี
0: ม
1: ้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยอะค่ะคนดูนี่ยืนขึ้นตั้งแต่แบบตั้งแต่เพลงยังไม่จบแล้วพอเพลงจบทีนี้ไม่นั่งกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนยืนกันหมดเลยแม้กระทั่งกรรมการ
0: อื
1: ค
0: ม
1: ือดูแล้วแบบมันเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มาก
0: อื
1: เข
0: ม
1: ามีพลังมากๆค่ะตอนนั้นก็เลยก็ตอนแรกๆก็ไม่รู้จักเพลงนี้ใช่ไหมคะแต่
0: อื
1: พอ
0: ม
1: ตอนหลังๆมีก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับผู้ฟังคนไทยหลายคนนะคะก็คงไปย้อนกลับว่าเอ๊ะเพลง Black Hole Sun มันคือเพลงอะไรใครเป็นคนร้องซึ่งคิดว่าหลายคนก็คงทำแบบเนี้ยค่ะ
0: อืม
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือหลังจากที่เนเน่ร้องเพลงจบเขาก็ได้ปุ่มทองคำซึ่งกดเนเน่ไปสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งมันก็ทำให้แบบโอ้คนไทยมีความสุขมากๆรวมไปถึงคนที่ชอบเนเน่ทั้งข้างในเวทีแล้วก็ข้างนอกด้วยค่ะซึ่งเยอะมากนะคะคุณโสภณ
0: อ
1: ค
0: ื
1: นท
0: ม
1: ี่ชอบเนเน่แล้วแบบว่า I love เนเน่ I love เนเน่แล้วก็พยายามจะเชียร์ให้เมลเบียกดสักทีสิกดสักทีสิอะไร
0: อืมแต่คนที่มีความสุขมากกว่าคุณสมีหรือคนดูเนี่ยน่าจะเป็น NBC เจ้าของอเมริกันก็อตทาเลนต์กับ
1: ค่ะ
0: ไอ้อะไรครับที่
1: AGT เหรอคะไซมอน
0: ตัวสาวการ์เด้นเนี่ยนะฮะ
1: อ๋อซาวการ์เด้นซาวการ์เด
0: น
1: ้นคือค
0: ท
1: ร
0: ี
1: ิ
0: ่
1: ส
0: เป็นเจ้
1: ค
0: า
1: อน
0: ข
1: เน
0: อง
1: ล
0: แบ็คโฮซันเนี่ย
1: ใช่
0: น
1: แต
0: ะ
1: ่
0: ฮ
1: ก
0: ะ
1: ็น่าเสียดายว่าคริสคอนเนลไม่อยู่แล้ว
0: แต่คือผมดูตามคณิตศาสตร์อีกอะ
1: ใช่ค่ะมีคนตามไปจนกระทั่งถึง
0: ไปดูเจ้าข
1: ค
0: อ
1: ลิ
0: ง
1: ป YouTube ใช
0: เพ
1: ่
0: ราะทัน
1: เหม
0: ท
1: ื
0: ี
1: อน
0: ท
1: ก
0: ี่
1: ับ
0: ฟังเนเน่เนี่ยคนก็ว่าเอ๊ะต้นตำรับ
1: เป็
0: น
1: น
0: ี้
1: ของใค
0: คร ือใคร
1: ใช่ใช่
0: ฮะ
1: เรา
0: ก็
1: ก็เล
0: จ
1: ย
0: ะกลับไป
1: ต
0: ด
1: าม
0: ู
1: ไปค
0: ที
1: ่ะ
0: ่ช่องของเขา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็
1: ใช
0: ป
1: ่
0: รากฏว่าไอ้ยอดวิวช่องของเจ้าของแบ็คโฮซันเนี่ยก็ค
1: อ
0: ื
1: ือ ม
0: วงซาวการ์เด้นมันขึ้นฮะ
1: เหมือนกับไปปลุก
0: ใช่
1: ไปปลุกเพล
0: ค
1: ง
0: น
1: น
0: ที
1: ้
0: ั้ง
1: ให
0: ห
1: ้
0: มดที่
1: ขึ
0: ด
1: ู้ น
0: เน
1: มา
0: เน่เนี่ย2 ล้านกับคนในวันแรกเนี่ย
1: อืม
0: ก็คงไม่รู้จักสักค่อนน่ะนะ
1: อ
0: ก็
1: ื
0: ต้
1: ม
0: องกลับ
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: ดูว่าเพลงนี้ใครเป็นเจ้าของก็ปราก
1: ค
0: ฏ
1: ่ะ
0: ว่าสถิติของผมก็เรียกเขาไม่ค่อยถูกกันนะสถิติ
1: ซาวการ์เด้นค่ะ
0: ของซาวการ์เด้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็จะขึ้นมาด้วยนะรวมทั้งของอเมริกันก็ทาเลนต์อันนี้ก็เป็นทางคณิตศาสตร์มันมองเห็นว่าโอ้คนสนใจมากแล้วก็เข้าไปค้นว่าคนที่ร้องเริ่มต้นเป็นเจ้าของเพลงเนี้ยเข
1: อ
0: า
1: ื
0: ร้อ
1: ม
0: งยังไงนะค
1: ค่
0: ระ ับก็เข้าไปดูอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงก็คือไม่ไปพูดอะไรที่เปรียบเทียบเพราะมันไม่เหมือนอยู่แล้วล่ะนะฮะเขาก็มีชื่อเสียงมากเลยนะครับเจ้าของออ ่
1: ื
0: ะ
1: มใช่
0: แต่ใน
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: น่นี่ออกมาทางว่าเอาสิ่งที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยมาทำอะไรของตัวเองชัดเจนนะที่ทำให้มันสวยงามขึ้นมาอีกมากเลยอ่ะที่คาดไม่ถึงนะค
1: ก
0: ร
1: ็
0: ับ
1: ล่าสุดภรรยาของคริสคอร์เนลก็ได้ชมเนเน่ผ่านทางโซเชียล
0: อื
1: บ
0: ม
1: อกว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้อันนี้มีจำรายละเอียดไม่ได้แต่ประมาณว่าไม่น่าเชื่อเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครร้องเพลงนี้ได้แบบได้มันได้ดีขนาดนี้เหมือนกับเด็กที่เด็กผู้หญิงคนนี้ได้ร้องแบบเขาบอกว่าถ้าคริสคอร์เนลยังอยู่เนี่ยเขาคงดีใจอะไรประมาณนี้ค่ะนี่
0: อ
1: ค
0: ื
1: ือก
0: ม
1: ารชมแบบอืม เพราะว่
0: เ
1: าร ส
0: า
1: าม
0: า
1: ีไ
0: ด
1: มู่ อยู่แล้ว
0: เรามาดูไอ้สิ่งที่เนเน่จะต้องอะไรมันไม่ง่ายๆขึ้นไปยืนนั่นใช่ไหมครับเราก็รู้มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของโลกมีคนดูเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยนะครับที่ออกสดแล้วมันก็มีผลประโยชน์รายได้อะไรต่ออะไรเนี้ยสิ่งพวกนี้มันไม่ได้เกิดแบบนายโสภณไม่รู้เรื่องขึ้นไปยืนร้องเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ากว่าเนเน่จะเอาแบ็คโฮซันไปร้องเนี่ยเนเน่ต้องทำอะไรอย่างน้อยนะครับเพราะว่าการที่จะเอาเพลงอะไรขึ้นไปร้องบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับผู้ที่ขึ้นไปแสดงเนี่ยเขาต้องส่งทั้งหมดล่วงหน้าครับนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยก็1 สัปดาห์ละสิ่งที่เขาต้องส่งไปให้กับโปรดิวเซอร์ทีมโปรดิวเซอร์ของอเมริกันก็อตทาเลนต์อนุมัติอนุญาตก่อนเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมฮะเขาเป็นเจ้าของรายการนะฮะใครจะมาทำรายการเขาพังหรือรายการเขาดีเนี่ยเขาต้องจัดการก่อนเพราะนั้นสิ่งแรกเนี่ยที่เนเน่จะต้องทำเนี่ยเนเน่ต้องส่งเพลงที่คาดว่าตัวเองจะร้องเนี่ยผมเดาว่าสัก4-5 เพลง
1: ค่ะ
0: ส่งไปขออนุญาตก่อนนะครับกับโปรดิวเซอร์หรือเจ้าของรายการนี่แหละก็คือ NBC นะครับนะเพื่อให้ตัวเจ้าของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเขาเคลียร์ก่อนนะครับว่าเขาเห็นด้วยไหมสิ่งแรกที่เขาจะต้องเคลียร์เนี่ยเขาก็ต้องเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์
1: ลิขสิทธิ์ค่ะ
0: นะทางกฎหมายฮะทีมกฎหมายทีมดนตรีก็จะเอาไปดูว่าไอ้สิ่งที่จะเล่นเนี่ยมันสามารถเล่นได้มันเหมาะสมมันเป็นชื่อเสียงของรายการแล้วมันต้องไปขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเพราะนั้นเขาก็จะต้องเลือกเพลงที่เนเน่เสนอไปนะครับว่าเนเน่เสนอไปอาจจะ4-5 เพลงเนเน่ต้องการคิดว่าเพลงไหนที่สุดแล้วเขาเนี่ยคิดเหมือนไหมแล้วมันผ่านกฎหมายไหมมันผ่านทางเทคนิคทางด้านดนตรีไหมนะครับเพื่อจะออกไอ้เนี่ยบางทีเราไม่ทันได้ดูแล้วไอ้ลิขสิทธิ์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันแพงไหมเจ้าของเพลงอนุญาตไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ฮะเพราะมีเจ้าของเพลงหลายเพลงนะเขาจะไม่อนุญาตนะฮะด้วยลักษณะของรายการอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเจ้าของเพลงหลายอย่างเนี่ยที่เขารอบคอบมากเลยว่าคนร้องเป็นยังไงมีภาพของติดยาไหมอะไรพวกเนี้ยเจ้าของเพลงบางกลุ่มนะฮะล็อกบางกลุ่มไม่ยอมแต่ล็อกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเภทกลุ่มใช้ยานะครับซึ่งเน่เพราะฉะนั้นอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยเขาก็ต้องหวาดเสียวอันนี้มากนะครับผมอยากจะเรียนว่าไม่เคยมีในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์เลยนะครับที่คนร้องเพลงล็อกเข้าไปสู่รอบชิงและก็ไม่เคยชนะไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนะฮะที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์อเมริกันก็อตทาเลนต์เขาไม่ยอมให้สาวกกลุ่มนี้เข้ามาในรายการเลยเนเน่เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเนเน่เนี่ยต้องเป็นบุคลิกสะอาดมากแต่พาเพลงที่เขาหวาดกลัวมากเข้าไปในรายการนะครับผมมองจากคนที่มองด้านการจัดการเนี่ยเพราะในชีวิตผมนี่มันประเภทความรู้ทางด้านจัดการน่ะท
1: หม
0: ำ
1: า
0: อ
1: ย
0: ะไร
1: ถึ
0: ไม
1: ง
0: ่ค่อย
1: ว่
0: เป
1: า
0: ็นอ่ะ
1: ที่ผ่านมามีสายร็อกเข้าไปแต่ว่า
0: ถูกคัด
1: ไ
0: อ
1: ม่
0: อก
1: ผ
0: ก่อ
1: ่าน นอย่างนั้นเหรอคะ
0: ฮะไม่ผ่านนะฮะเขาก็บอกเก่งๆแต่ไม่ได้เข้าไปชิงแล้วก็ไม่เคยผู้ชนะสักแม้แต่คนเดียวที่มาจากสายล็อกไม่มีเลยไม่เคยปรากฏครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เนเน่ต้องใช้อะไรอ่ะใช้ความพยายามมากเพราะเขาผูกพันกับตัวเขาตั้งแต่เด็กว่าเขาจะเป็นนักร้องสายล็อกอันนี้เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ผูก
1: เขาจะเป็นซูเปอร์สตาย ร
0: ี่
1: ์
0: ห้อเขาชัดเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะผมก็คิดว่าไม่ควรเปลี่ยน เพราะมันแทบหาไม่ได้ในประเทศไทยอ่ะที่จะเป็นสายล็อกของโลกอ่ะเขาเนเน่เขาตั้งใจอย่างนั้นเลยนะคนอื่นก็เป็นสายล็อกกันล็อกในประเทศอะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆใช่ไหมฮะที่มีชื่อเสียงมากก็คุณอัญชลีจงคดีกิจอะไรใช่ไหมฮะแต่เขาทํานายเนเน่ไว้ตั้งแต่10 กว่าขวบว่าเด็กคนนี้จะต้องไปสู่ระดับโลกเป็นคนเดีย
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: เลยที่พูดอันเนี้ย
1: ผ
0: น
1: ู
0: ะ
1: ้
0: คร
1: ม
0: ับ
1: าก่อนการป้าปุ
0: เขามองเห็น
1: บอก
0: ม
1: ว่า
0: เห็นเลย
1: ถ้าดังแล้วอย่าลืมนึกถึงป้าด้วยนะว่าป้าเนี่ยเคยให
0: เน
1: ้
0: ี่ยศิล
1: ปิ๊ก
0: ปินซึ่ง
1: เคยให้ปิ๊
0: ใ
1: ก
0: จ
1: หนู
0: คอดีแบบอย่างคุณเนี
1: น
0: ่ย
1: ่ารักมาก
0: คุณอัญชลีใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็รักกับไอ้สิ่งนี้เลยเขาไม่ใช่เป็นประเภทศิลปินที่เห็นแก่ตัวอะไรต่ออะไรไม่ใช่เลยอันเนี้ยเด็กมันก็จะมีพลังว่าถูกทางถูกทางเพราะฉะนั้นเห็นไหมเนเน่เนี่ยต้องฝ่าการอนุมัติเยอะนะแล้วไม่ใช่ฝ่าเข้าไปในกลุ่มล็อกนะฝ่าเข้าไปในกลุ่มที่ไม่ใช้แนวล็อกอะว่างั้นเถอะนะเพื่อให้กลุ่มนี้ยอมรับเขานะนั้นเขาก็ต้องมีอะไรมากกว่าล็อกปกติอะที่ผมมองนะครับอันนี้จากการจัดการอันที่สองแล้วมันจะจัดการยังไงอะเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียบเรียงดนตรีเรียบเรียงความยาวอะไรให้มันลงพอดีอย่างที่คุณรัศมีพูดนะครับเขาก็ต้อง90 วินาทีแต่คุณเนเน่เนี่ยเขาเล่น2 นาที 47 วินาทีนะครับซึ่งเวทีก็ให้เล่นแต่คนที่เล่นส่วนใหญ่ก็ในราวนี้ทำนั้นแหละครับนะครับประมาณ2 นาที 30-40 วินาทีทุกคนนะผมเห็น11 คนเนี่ยนะครับบางคนเกินกว่านี้ด้วยซ้ำไปพวกแสดงกลแสดงกายกรรมอะไรพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผมมีความรู้สึกว่าเขาสติ๊กอ่ะแต่หมายถึงเขาคงควบคุมว่าประเด็นสำคัญที่สุดต้องจบใน90 วินาทีแล้วจะมีหัวท้ายอะไรก็เขาก็เห็นความสมควรเพราะฉะนั้นเนเน่เนี่ยจะต้องทั้งร้องด้วยทั้งเล่นกีตาร์ด้วยนะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ร้องอย่างเดียวหรือเล่นก
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: ตาร์อย่างเดียว
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่คนที่ร้องด้วยเล่นด้วยก็มีแต่เนเน่เนี่ยออกไปด้วยการแสดงด้วย
1: เป็น
0: ยือ
1: ิน นเตอร์เท
0: เฉ
1: น
0: ย
1: ด้วยค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่เขาโซโล่แล้วเขาก็เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเวทีเนี่ยเขาก็ต้องจัดใช่ไหมฮะต้องจัดเนี่ยในเรื่องของเทคนิคเรื่องพวกนี้ที่จะต้องเข้ากับเนเน่นะครับในเรื่องการแสดงเรียบเรียงดนตรีให้มันพอเหมาะอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับผมเนี่ยทำหลักสูตรคอนเสิร์ตเอนจิเนียริ่งมารู้ว่ามันเรื่องเบ้อเร่อเลยนะครับอันที่สามเนี่ยเขาก็ต้องออกแบบภาพใช่ไหมฮะมีซูมเข้าไปเห็นหน้ายกนิ้วเห็นตาดึงออกมาเห็นทั้งเวทีนะฮะที่เรียกว่าคาเมร่าบล็อกกิ้งอะไรเนี่ยหรือสเตจหรือออดิโอนะฮะที่เป็นช็อตๆอะไรที่เขาเรียกกันนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเขาก็ต้องคุมตั้งแต่ยี่ห้อกีตาร์เอฟเฟกต์นะฮะมันเป็นระบบไวเลสทั้งนั้นแหละนะฮะมันคุมกันไอ้นี่คือเจ้าของเวทีล่ะแล้วคุณก็ต้องแสดงหน้าตากระโดดตรงนั้นยืนตรงนี้อะไรอะไรให้ที่อยากจะแสดงให้มันตรงกับเทคนิคของเขาที่จะถ่ายทอดอันนี้โปรดิวเซอร์กับทีมเทคนิคเพราะโปรดิวเซอร์เนี่ยสำคัญมากเลยนะในการควบคุมเวทีว่าใครจะอยู่ที่ไหนนะครับหรือจะร้องตรงไหนโซโล่กีตาร์ไหนบอกมาก่อนเขาถึงเขาก็เป็นผู้อนุมัติเพื่อที่เขาจะวางมุมกล้องให้ถูกต้องแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยไปหมดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้ภาพเพราะเขาเป็นธุรกิจในการแพร่ภาพนะครับ คนเป็นแดงเนี่ยไปกระโดดโลดเต้น เป็นแรงงานให้เขาเท่านั้นอ่ะแต่ถ้าแรงงานทําให้คนชอบมากขึ้นนี่เป็นผลประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเน่ต้องผ่านอันนี้ด้วยนะครับต้องออกมุมกล้องได้นะผมดูทางการจัดการนะครับอันที่สี่ ต้องแต่งตัวถูกต้องหน้าตาเนื้อหาภาพลักษณ์แม้แต่เสื้อผ้านะฮะก็ต้องดูแล้วเสื้อผ้าก็ต้องไม่เป็นการโฆษณาจนเป็นภาพลักษณ์เฉยๆได้อันนี้ก็แน่นอนนั้นโปรดิวเซอร์ก็ต้องดูว่ามันถูกต้องตามกฎหมายไหม ถูกต้องกับไอ้กิจการของรายการไหมไอ้ที่จะใส่ขึ้นเนี่ยต้องแสดงบอกเขาไปล่วงหน้าหมดเลยนะครับไอ้การตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรที่จะใส่เนี่ยนะครับแล้วมันก็ต้องส
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: วกกับอะไรที่กล้องเขาจะเคลื่อนไหวด้วยเห็นไหมฮะมันมีหลายด่านมากเลยกว่าจะไปยืนร้องได้เนี่ยนะครับก็เขาก็คงเคลียร์อันนี้กันนะครับก่อนไปผมก็บอกโอ้สงสารจังเพราะเน่เนี่ยเขาไม่ได้มีทีมแบบมีบริษัทจัดการให้อ่ะงั้นเขาก็มีพ่อเขากับใครสักคนหนึ่งมั้งนะครับก็ดูเน่ไม่ตื่นเวทีเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไร
1: น่า
0: ท
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ่
1: มีทีมเบื้องหลังอยู่สมควร
0: แต่ที่บอกมารู้สึก
1: แต
0: จะ
1: ่
0: เป็นคน
1: ไม่ได
0: ค
1: ้เป็น
0: คน
1: ท
0: เ
1: ี
0: ดี
1: ม
0: ยว
1: แบบเป็
0: หร
1: น
0: ือ
1: ท
0: ส
1: า
0: อง ง
1: ก
0: คน
1: าร
0: กับพ
1: อะ
0: ่อ
1: ไร
0: อะไรนั่นน่ะ
1: ป่ะ
0: นะครับมันไม่มีเอเย่นจัดการอ่ะว่างั้นเนี่ยก็เป็นตัวเน่เองด้วยนะฮะ
1: มีคนช่วยได้ไหมน่าจะมีคนช่ว
0: ม
1: ย
0: ี
1: อยู
0: ค
1: ่
0: นช่วยซะมากกว่าช่วยประสานงานให้อะไรเงี้ยก็แน่นอนนะครับแต่เพราะว่าเน่ไม่ได้ไปเป็นทีมแล้วก็ไม่ได้แสดงเป็นทีมคนเดียวแสดงหมดผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นมากเลยที่คนทึ่งนะฮะคนที่รู้
1: ใช
0: เร
1: ่
0: ื่องร
1: ใ
0: า
1: ช
0: ย
1: ่
0: การเนี่ยจะทึ่งมากเลยว่าเป็นคนที่เดินเข้าไปคนเดียวคนอื่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นทีมเกาหลีทีมจีนเนี่ยมันมีทีมเบ้อเร่อเลยนะที่เล่น AI อยู่ข้างหลังอ่ะข้างหลังเวทีช่วยเปิดไฟวอบแวบช่วยทำแสงช่วยเห็นกลต่างๆอะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้ที่เข้าไปเนี่ยมันต้อง50-60 คนเนี่ยที่ยกขโยงกันช่วยกันนะในเดินเข้าไปกับพ่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ขึ้นหน้าทึ่งมากเลยนะครับก็เบี้ยน้อยหอยน้อยอ่ะใช้ความสามารถอย่างเดียวแต่อันนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นการแสดงว่าโดย AGT NBC เนี่ยเห็นคุณค่าของเนเธอร์แล้วสำคัญที่สุดของเขาเนี่ยคือมูลค่าของเรามองทางคุณค่าของเขาเนี่ยมองทางมูลค่าว่ามีคุณค่าอะไรไปทำให้มูลค่าเขาสูงขึ้นเนี่ยเขาจะมองอย่างนั้นแน่นอนเพราะเขาเป็นธุรกิจอันนี้ก็เล่าให้ฟังผมก็เกี่ยวข้องนิดๆหน่อยๆกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าทำหลักสูตรพวกศิลปกรรมพวกนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็พอเข้าใจอะไรนิดหน่อยว่าเน่ต้องเจออย่างน้อย4-5 ด่านนี่แหละก่อนที่คุณจะไปยืนร้องเพลงได้เนี่ยนะก็เหนื่อยแทนนะฮะเหนื่อยแทนเพราะเน่ไม่ได้ไปจากค่ายดนตรีนะถ้าค่ายดนตรีเขาก็จัดความสะดวกให้นะอันนี้นะครับก็เราลองไปฟังเพลงนี้ดูหลังจากผมกับคุณรัศมีพูดอะไรก็ไม่รู้มานะฮะมายาวเหมือนกันก็ในเพลงของ Back Home Sun เนี่ยโอ้เนื้อมันนี่มันหนักทีเดียวนะครับเพราะว่าในตัวคุณที่อะไรฮะที่แต่งนะนำร้องหรือเป็นมือกีตาร์ของเพลงเนี้ยก็จบด้วยการฆ่าตัวตายนะครับชีวิตเขาครับก็เรียกว่าเพลงของเน่ทั้ง3 เพลงนะครับผมพูดล่วงหน้าไว้เลยตายทุกคนเลยครับนะครับก็มีเสียชีวิตด้วยแอลกอฮอล์เสียชีวิตด้วยยาที่ช่วยเรื่องซึมเศร้ากับแอลกอฮอล์แล้วก็สำหรับแบ็คโฮเนี่ยคนเล่นคุณคริสคอร์เนลเนี่ยก็ฆ่าตัวตายด้วยการลัดคอตายนะครับฆ่าตัวตายเองนะครับก็จะพบว่าคนแต่งเพลงที่เน่เอามาเล่นเนี่ยเป็นศิลปินที่ลึกเข้าไปในจิตใจมีความกดดันมีความทุกข์แล้วก็ระบายออกมาด้วยการใส่เข้าไปในเพลงเพลงนี้ก็มีลักษณะนั้นนะครับที่ได้พูดตอนแรกที่คุณเน่ร้องเนี่ยนะแม่หนูเน่ร้องเนี่ยใช่ไหมฮะที่คุณรัศมีบอกเนี่ยในตอนแรกเนี่ย ร้องด้วยคำซึ่งผมเรียกว่าเป็นเสียงที่กระซิบอ่อนหวานมากนะครับเป็นเสียงลักษณะของคุณสำหรับผมเนี่ยนะฮะผมชอบบิลลี่เอลิสเขาเสียงลักษณะนั้นเลย
1: ค่ะ
0: แต่เสียงที่
1: lovely
0: ฮาเลิฟลี่แล้วเสียงคล้ายคุณแอมมี่นะฮะแอมมี่ไวท์เฮาส์นะฮะซึ่งร้องเพลงลักษณะเนี้ยแล้วคุณแอมมี่ก็ตายเหมือนกันเมื่ออายุ27แต่เสียงอันนี้เลยครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ฟังก็จะรู้ว่าเสียงออกไปทางนี้เขาเริ่มต้นด้วยเสียงอย่างนี้ที่พูดถึงสังคมที่เลวร้ายนะครับแล้วเขาก็มาปลอนคอรัสที่เราเรียกกันแล้วท่อนฮุกกันเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะบอกว่าทำไมหลุมดำนะฮะแบ็คโฮซันเนี่ยจึงไม่มาชะล้างเอาสิ่งพวกนี้ออกไปจากโลกไปซะให้หมดความหมายของเขาคืออย่างนั้นนะฮะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะฮะของสังคมต่างๆเนี่ยดึงออกไปจากโลกซะให้หมดล้างออกไปจากโลกซะให้หมดนะฮะนี่คือความหมายของตัวเพลงนะครับคุณนัทมีจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับหรือฟังก่อนมาวิจารณ์ต่ออีกสักนิด
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: ฟังก่อนก็ได้ค่ะคิดว่าหลายคนก็น่าจะฟังมาหลายรอบแล้ว
0: ฮะก็
1: แบ
0: ล
1: ็
0: อ
1: ค
0: ง
1: โฮ
0: ฟัง
1: ซั
0: แต
1: น
0: ่เฉพาะตัวเพลงนะฮะเราจะไม่เอาตัวรายการเข้ามาเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเรื่องลิขสิทธิ์อยู่เหมือนกันครับแต่ก็เอาเฉพาะตัวเพลงแล้วไอ้คลิปนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหานะฮะลองเอาขึ้น YouTube ก็บอกไม่ได้เป็นปัญหาถ้าไม่เอาไปใช้สำหรับการทำรายได้รายการนี้ไม่มีอะไรที่ทำรายได้เลยนะครับ YouTube ก็บอกนั้นตัวเพลงเนี่ยก็2 นาที 47 วินาทีนะครับเพลงแรกก็ฟังเพลงแรกสักหน่อยนะครับ

0: ก็จบไปนะฮะ Black Hole Sun นะครับก็ร้องได้น่าทึ่งมากนะครับผมพูดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพูดเลยไปนิดหนึ่งก็ได้ว่านะครับเพลงเนี้ยคุณเนเน่ทำอะไรที่คนไม่คิดมาก่อนทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะมันเป็นความลับนะฮะใช่ไหมฮะคุณรัศมีเพราะว่าคุณเนเน่เขาไม่เคยแสดงเพลงนี้แล้วก็เอาไปอยู่ในไอ้อะไรฮะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ผมก็เรียกไม่ค่อยถูกอ่ะนะฮะ
1: อ๋ออ
0: ยู่
1: เขาไม่เคยเล่นเพลงนี้ในคลิปของเขาเองในช่องของเขาเอง
0: ใน
1: ไม
0: ช
1: ่
0: ่
1: เค
0: อง
1: ยม
0: เน
1: ี
0: ี่ยใน
1: ค่ะ
0: ช
1: ไม
0: ่
1: ่
0: อง
1: เคย
0: น
1: ม
0: ะ
1: ี
0: ใน
1: ค่ะ
0: สตูดิโอในช่องของเขา
1: ค่ะ
0: ใช่ครับก็ไม่เคยเลยเพราะนั้นคนทั้งโลกก็จะคาดผิดหมดนะ
1: คือจริงตอนแรกมีเดาเล่นๆว่าไอ้เนเน่จะร้องเพลงช้าหรือจะร้องเพลงเร็วอันนี้แอบคิดเพราะว่ามันก็จะมีคนที่ร้องเพลงอยู่แล้วแล้วบางทีก็แบบว่าร้องแบบว่าโหแบบสนุกสนานมากอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็พยายามที่จะทำให้คนในห้องส่งอ่ะลุกขึ้นมายืนปรบมือก็แอบคิดเอ๊ะหรือเนเน่จะร้องเพลงช้าเพื่อที่จะแบบตรึงอารมณ์เอ๊ะหรือจะเป็นร้องเพลงเร็วนึกมานึกไปปรากฏว่าเนเน่ทั้งช้าทั้งเร็วอยู่ในเพลงเดียวกันแล้วก็เอาอยู่ทั้งสองอันเลยแบบสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆกับเพลงนี้นะคะที่เขาแบบอัลเลนจ์ใหม่แล้วทำได้ดีสุดๆด้วย
0: คุณรัศมีเนี่ยสามารถจะไปมีรายได้เป็นอะไรฮะที่เขาเรียก เป็นเรียกนักวิพากษ์วิจารณ์เพลงหรืออะไรพวกนั้น
1: อ๋อเขาเรียกว่าพวกรีแอคค่ะ
0: พวกรีแอคร
1: ีแอคมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากที่รีแอ
0: ร
1: ค
0: ีแอค
1: เน
0: ต่อ
1: เน
0: เพ
1: ่
0: ลงนะฮะแล้วต่างประเทศนี้เขารีแอคแบบมีความรู้นะฮะมีความรู้มากเลยคนรีแอคเนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะไปพูดถึงนะฮะคือคนที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้จะเป็นโค้ชสอนร้องเพลงระดับโลกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เป
0: บ
1: ็
0: านง
1: ค
0: คร
1: ู
0: น
1: ส
0: ได
1: อ
0: ้
1: นกี
0: ด
1: ต
0: ีกรา ี
1: ร์
0: กินเนสเวิลด์ตั้ง4 ครั้งอะไรเงี้ยหรือเป็นครูสอนร้องเพลงนะฮะเป็นครูสอนเทคนิคดนตรีเป็นพวกสตรีมเมอร์เป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเป็นพวกรีแอคแบบที่คุณรัศมีพูดอ่ะแต่คุณรัศมีควรจะมองอาชีพนี้แล้วล่ะ
1: ไม่มีความรู้ค่ะ
0: เอาออกเอาออกเนี่ยก็ดู
1: มีแต่ดูอย่างเดียว
0: นะเผื่อผมจะพลอยมีรายได้ไปด้วยได้ตามไปพูดด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดจริงนะครับนะครับเพราะว่าคนที่ทำอย่างนี้จะต้องมีเซนส์ต่อความรู้สึกอะไรที่เป็นทางด้านจิตใจได้เร็วนะครับสำคัญไอ้ด้านเทคนิคด้านคณิตศาสตร์ด้านจัดการนั้นเอาไว้กับผมก็แล้วกันนะนะผมก็ได้แค่นั้นอ่ะนะคิดอะไรเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยแต่จริงฮะอันนี้เพราะว่าได้ร้องเพลงที่ไม่มีใครคาดอ่ะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในครั้งแรกในเพลงแรกซอมบี้เนี่ยคุณแม่หนูเนเน่เนี่ยทำให้คนตื่นขึ้นมาว่าโอ้โหคนรู้จักเลยแม่หนูเก่งมากใช่ไหมฮะซอมบี้เนี่ยอันนั้น
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่พาการรู้จักเลยนะครับพอมาฮิสทีเรียเนี่ยโอ้โหยิ่งโอ้โหไปใหญ่เลยเพราะได้แสดงความสามารถทั้งการร้องทั้งการเล่นดนตรีนะฮะก็แสดงให้เห็นถึงความเก่งทั้งสองอย่างแล้วไปพร้อมกันได้นะฮะแล้วเก่งประเภทเป็นพิเศษอะไม่ใช่เก่งทั่วไปนะฮะเก่งทั้งสองอย่าง แต่พอครั้งที่สามคราวนี้แบ็คโฮซันเนี่ยมันทำให้คนมองว่าเนเน่เป็นศิลปินของโลกมันเลยขึ้นมาอีกตอนแรกไอ้ครั้งที่สามที่คนบอกว่าเราจะไปไหนอ่ะมาแสดงเป็นนักแสดงที่เก่งไม่รู้เขาคิดได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้ไปสุดทั้งสองอันแต่เขาเอาทั้งสองอันเนี่ยกลมกลืนแล้วเขาก็มีการแสดงการเคลื่อนไหวการมองการนะทำมือในระดับหน้าของเขานะฮะอย่างภาพที่ผมยกเนี่ย
1: ค่ะ
0: แกน่ารักมาก
1: เขามีก
0: น
1: า
0: ะฮ
1: ระ จัดระเบียบร่างกายได้ดีแล้วก็เท่มาก
0: อันนี้โปร
1: ๆเก
0: ด
1: ิ
0: ิว
1: น
0: เซ
1: อา
0: อร
1: ย
0: ุ์
1: ุ
0: รายก
1: ส
0: า
1: ิ
0: ร
1: บ
0: ต้องเห็นถึงโคลสก็ไปติดหน้าเลย
1: เ
0: น
1: ท
0: ะ
1: ่
0: ครับ
1: มาก
0: เห็นความสวยงาม
1: ๆอื
0: เห็น
1: ม
0: อารมณ์เพราะตาที่เป็นอารมณ์เขาไม่ได้มายิ้มย้มสนุกไม่ใช่เขาให้ถึงอารมณ์ว่าเริ่มต้นเนี่ยเพลงบรรยายถึงความโหดร้ายของโลกนี้นะครับแล้วก็ไปถึงตอนฮุกเนี่ยก็บอกว่าตัวแบ็คโฮสนะฮะแบ็คโฮเนี่ยหลุมด
1: หลุมด
0: ำหลุมดำบนดวงอาทิตย์เนี่ยทำไมไม่มาชะล้างเอาสิ่งพวกนี้ไปให้หมดนะฮะคือเขาพูดถึงงูอ่ะงูนี่ในฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นซาตานเป็นอะไรชั่วร้ายตั้งแต่พระเจ้าใช่ไหมฮะอาดัมกับอีฟเนี่ยมีงูที่กระซิบให้เราทำชั่วตลอดเวลาอะไรฮะดังผมเรียนไบเบิลเนี่ย เป็นสัญลักษณ์งูความชั่วร้ายเขาพูดถึงนั้นมีฝนของความชั่วร้ายอะไรพวกนี้แต่เพลงนี้มีอันหนึ่งเนี่ยผมก็มองแบบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคุณรัศมีเพลงเนี้ยมันมีอะไรบางอันซึ่งพอพูดว่า Black Hole Sun เนี่ยเราเป็นวิทยาศาสตร์อะซันมันไม่มี Black Hole อะชื่อเพลงมันก็ผิดตั้งแต่ต้นอะ
1: คื
0: ด
1: อ
0: วงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวฤกษ์มันเป็นลูกไฟ
1: ใช่ถ้าม
0: ั
1: ว
0: น
1: ิ
0: เ
1: เ
0: ป
1: ค
0: ็
1: ร
0: น
1: าะห์
0: ซู
1: ทาง
0: เป
1: ว
0: อ
1: ิ
0: ร์
1: ท
0: โน
1: ยา
0: ว
1: ศ
0: า
1: าสตร์
0: มันไม่ได้เป็นแบ็คโฮ
1: แต่เผอิญที่ว่าคนเขียนกับคนร้องเนี่ยมันคือคนคนเดียวกันก็คือคริสคอร์เนลคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณคริสเนี่ยระหว่างที่เขาขับรถกลับจากสตูดิโอเขาได้ยินคำพูดจากวิทยุของโฆษกวิทยุหรือจากดีเจอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยแหละที่เขาพูดคำว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาจับคำพูดนั้นออกมาเป็นคำว่า Black Hole Sun คือมันมาจากฟังวิทยุแล้วก็มีความผิดอะผิดเพี้ยนจนกระทั่งมันกลายมาเป็น Black Hole Sun แล้วไอ้คำนี้เนี่ยมันก็ติดหัวเขาพอกลับบ้านเขาก็คิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บไอเดียแล้วก็พัฒนามาเป็นเพลงแต่โดยเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเนี่ยมาจากการฟังวิทยุแล้วผิดแต่ไอสิ่งที่มันเกิดในใจของเขาตอนนั้นมันคือ Black Hole Sun คือคำนี้เลยเขารู้สึกว่าเฮ้ย Black Hole Sun แล้วก็เลยเป็น
0: ใช
1: ส
0: ่
1: าร
0: ช
1: ตั
0: ื
1: ้
0: ่
1: ง
0: อ
1: ต้นข
0: คุณหมีพ
1: ข
0: ู
1: อง
0: ด
1: ไออ ้
0: ัน
1: เพ
0: น
1: ล
0: ี้
1: งนี้
0: ดีมากที่อธิบายพวกผมก็ต้องเข้าไปเลยว่าเอ้ยทำไมเขายึดอะไรซึ
1: ไ
0: ่
1: ม
0: ง
1: ่เลย
0: ฝรั่งต้องเข้าใจเลยว่าไอ้คำนี้มันผิดก็ปรากฏ
1: ใช
0: ว่า
1: ่
0: เขารู้เลยว่า
1: เขาไม่
0: ไอ
1: ได
0: ้
1: ้
0: ผ
1: ร
0: ู
1: ู
0: ้
1: ้สึ
0: จ
1: ก
0: ั
1: อ
0: ด
1: ะไร
0: ก
1: เล
0: าย ร
1: ตอนน
0: ว
1: ั้
0: ิน ทย
1: ค
0: ุ
1: ่ะ
0: เนี่ยมันพูดผิด
1: ใช่
0: ใช่ไ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ม
1: ่
0: ฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยไม่สามารถจะแปลเนื้อเพลงตรงตัวว่ามันพูดถึงดวงอาทิตย์หรือว่าหลุมด
0: ใช่ใช่
1: ำแต่ประมาณมันเอาความรู้สึกตอนนั้นมาอธิบ
0: ว่
1: า
0: าม
1: ย
0: ันมีบางอย่างผิด
1: ใช่ความเศร้า
0: เน
1: ค
0: ี่
1: ว
0: ย
1: าม
0: ศิล
1: สิ
0: ป
1: ้น
0: ินก็
1: หว
0: จะ
1: ั
0: เป
1: ง
0: ็นแบบนี้นะครับท่านผู
1: ค
0: ้
1: ือ
0: ฟ
1: เอ
0: ั
1: าง อารมณ์อะค่ะเอา
0: เขา
1: อ
0: จ
1: า
0: ะ
1: รม
0: ไม
1: ณ
0: ่
1: ์หลัก
0: แข็งกระด้างเหมือนผมเนี่ย ก็บอกเฮ้ยคำนี้มันผิดเนี่ยเข
1: หล
0: า
1: ุม
0: ก็
1: ด
0: เอาง ส
1: หล
0: ิุ่ ง
1: ม
0: ท
1: ด
0: ี่ผิดเนี่ย
1: ำไม่
0: ไป
1: สนใจ
0: แต่ง
1: ละ
0: เพลงแล้วเขาพรวดเลยเขาแต่งได้ใน15 นาที
1: ใช
0: เ
1: ่
0: พลง
1: ใช
0: เนี
1: ่
0: ้ย
1: ใช่
0: คุณหมีพูดต้องขอบคุณมากอันนี้ว่ามันเริ่มต้นจากเขามองเห็นทุกอย่างมันผิดเพี้ยนอะโลกเนี้ย แม้แต่คำว่า Black Hole Sun เนี่ย
1: แต่เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงโหดมากเลยสำหรับ สำหรับคนที่จะร้องตามแล้วก็สำหรับนักดนตรีด้วยมีไปอ่านดูคือในแง่ของคอร์ดในแง่ของดนตรีเนี่ยมันโหดมากอันนี้มีไม่ใช่นักดนตรีเนาะแต่ที่ดูที่เขาบรรยายเนี่ยเพลงนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกับเป็นเพลงที่เอาอะไรไม่ได้เลยพอจะไปทางนี้เอ้าไปทางนั้นอีกแล้วเหรอเสร็จแล้วก็กลับมาอีกทางหนึ่งคือดูเหมือนแต่ละพารากราฟมันไม่ค่อยจะเชื่อมโยงกันแม้กระทั่งเนื้อหามันก็ไปคนละทางแต่ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งตรงมาถึงผู้ฟังเนี่ยแม้เราจะไม่เคยรู้จักเพลงนี้มาก่อนแต่เราสามารถที่จะรับเอาความรู้สึกของคนร้องอะว่าเนี่ยมันคือการแบบคิดถึงความสิ้นหวังคิดถึงความทุกข์ความล่องลอยนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งมาเลยไอ้แบล็คโฮลซันเนี่ยมาจัดการเอาไปหน่อยก็จับความรู้สึกได้ตรงเนี้ยค่ะแต่เพลงเนี้ยเขาบอกมันเป็นเพลงที่แม้กระทั่งคนร้องเนี่ยยังร้องตามคริสคอร์เนลลำบากเลยแต่เพลงนี้ดังมากนะคะในช่วงที่เขาปล่อยเพลงนี้ออกมาเนี่ยอยู่ในอัลบั้มขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดนี่โอ้นานมากค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะได้แกรมมี่ Best Hard Rock Performance ปี1995 30กว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับก็เราก็คงจะจบตรงเนี้ยที่คุณรัศมีพูดสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมเนี่ยมันเติบโตมาจากค้าขายธุรกิจ คือเพลงนี้แทบจะเป็นเพลงล็อกที่ไม่กี่เพลงเลยที่คนอเมริกานิยมครับ ล็อกอันอื่นมันยุโรปซะส่วนใหญ่ เขาเลือกเพลงถูกเพลงนี้คนอเมริการู้จัก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ดังมากค่ะ
0: มันมาดังในอเมริกานั้นรวมแล้วนี่นี่เก่งแฮะเขาท
1: เก่
0: ำอง ะไร
1: มา
0: ท
1: ก
0: ี่ไม่คาดคิดต้องยอมรับอย่างนั้นงั้นวันนี้เราจบรายการอันนี้ก่อนนะครับเราอาจจะไปพูดต่อในวันพรุ่งนี้ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะต่อไปถึงเพลงอื่นๆของแม่หนูเนเน่ด้วยอย่างนั้นวันนี้สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังสวัส
1: เ
0: ด
1: ห
0: ี
1: ็น
0: คุณ
1: คร
0: ั
1: ับ
0: ศ
1: ต
0: ม
1: อ
0: ี
1: นน
0: น
1: ี
0: ะ
1: ้

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
0: สุภาพจุธา Metro Life

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอาคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อน

0: พบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
1: งั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมวรจักรนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
0: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
2: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ให้ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบเป็นรถอะไรเนี่ยเข้าออกผัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรือว่าอุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
0: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนพรมารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
4: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอเรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
3: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหาย

0: ายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น 2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
1: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์วอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวอร์คลาส
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน นายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
3: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
4: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
0: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทโดยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเว เวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซมและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5ซมและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรครับ 19:30 นทุกค่ำคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเราพบกันกับข่าวสารและสาระที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับคืนนี้ครับช่วงแรกช่วงคุยข่าวมีข่าวนี้ครับเรื่องของ3กลุ่มที่ไม่ได้ไปต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ก็มีรายละเอียดมาฝากกันนะครับใครไม่ได้ไปต่อจะยังไงต่อและคนที่ได้ไปต่อต้องยืนยันตัวตนด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวใช้สิทธิ์ไม่ได้ช่วงที่2ครับช่วงเล่าเรื่องคืนนี้ผมนำคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เขาจะจัดขึ้นวันที่5และ6กันยายนนี้นะฮะโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างโอ้น่าสนใจมากๆพลาดไม่ได้ครับมาติดตามกันช่วงที่2ของรายการคืนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: คุณผู้บังคับพูดถึงโครงการช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเดิมจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน2569นี้แล้วนะครับคนสิทธิ์หลุดถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไปก่อนหน้านี้รัฐบาลก็จะขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับคือกลุ่มที่ยังต้องตรวจสอบหรือทบทวนสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์วงเงินเดิมต่อได้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมครับส่วนรอบใหม่เริ่ม1ตุลาคม2569ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับรับสิทธิ์ต่อช่วยเหลือแบ่งปันภาระค่าใช้จ่ายย้ำว่าผู้ที่สิทธิ์หลุดไปนะครับรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์จนถึง31สิงหาคม2569คือเดิมนะครับ31กรกฎาคมซึ่งหากใครที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559เป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ไปต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีกลุ่มไหนบ้างนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้ทบทวนสิทธิ์ดำเนินการอุทธรณ์แต่แรกครับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ดำเนินการอุทธรณ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆรัฐบาลก็ได้ทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังนี้นะครับกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยครับกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนครับกรณีผู้มีบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากนะครับเกณฑ์รถให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมและรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับจะไม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้แต่ยังสามารถทยอยไปยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570และถ้าหากพ้นเวลายืนยันตัวตนไปแล้วนะครับจะไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตร สวัสดิการแห่งรัฐได้จะถือว่าสิทธิ์ในรอบนี้หลุดหรือสละสิทธิ์ไปโดยปริยายเนื่องจากวันที่12มกราคม2570คือวันสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันตัวตนของโครงการนี้ครับเพราะฉะนั้นหากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์ให้รีบยืนยันตัวตนในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการนะ30กันยายน2569อย่างไรก็ตามหากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์อย่าหมดหวังครับให้รีบยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารดำเนินการข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ที่จะเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1ตุลาคม2569ครับ
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
0: ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมดีๆกับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาก็จะจัดขึ้นในวันที่5และ6กันยายนที่จะถึงนี้ครับแล้ววันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนนะครับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านจะมาคุยในรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้นะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ท่านจะมีสิ่งดีๆนะครับมาฝากกันเชิญชวนกันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่ภูสิทธิ์ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่เคารพทุกท่านครับผมประเสริฐมาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผม
0: ครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับที่ให้เวลากับทางรายการแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขามีธีมของงานไว้อย่างนี้ครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะฮะท่านผู้อำนวยการครับเห็นบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษเยอะแยะมากมายทีเดียวนะการจัดงานครั้งนี้ก็คงต้องรบกวนท่านผู้อำนวยการครับว่าการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะสีสันนะลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งทำไมต้องเป็นท้องทุ่งด้วยนะครับ
4: ครับผมครับ
0: เป็นไงครับท่านครับ
4: ครับก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ
0: ครับ
4: เรามีภารกิจหลักๆก็คือในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับทุกพระองค์นะครับอันที่สองเราก็จะขับเคลื่อนนะครับเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่หรือพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานต่างๆนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโดยปกติแล้วพิพิธภัณฑ์การเกษตรเราจัดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะจัดนะครับกับจัดเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงบ้างนะครับหรือจัดเป็นมหากรรมบ้างแต่ก็โดยสรุปแล้วก็คือเราจัดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับในเดือนกันยายนนะครับ2569เนี่ยเราก็จะจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้คำทีมงานว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนี้เราเป็นเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผ่านการถ่ายทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของเกษตรของปัญญาของเกษตรไทยนะครับ โดยสะท้อนถึงความหลากหลายและก็ความมีชีวิตเนี่ยชีวาของวิถีเกษตรไทยนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ครับใครคิดว่าเรื่องเกษตรเนี่ยต้องเป็นแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือเดินดูแค่แปลงเกษตรนะครับอาจจะต้อง เปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะครับเพราะในเดือนกันยายนเนี่ยที่เราจัดงานนะครับเราที่เราบอกเราจัดงานสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งเนี่ยงานนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรก็คงไม่ผิดนักนะครับ เพราะนอกจากจะได้เดินช็อปผลผลิตของดีแล้วจากเกษตรกรแล้วเนี่ยยังได้พูดคุยกับเกษตรกรเสียงจริงตัวจริงนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเคล็ดลับและเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลายเรื่องที่หาจากอ่านจากการตำราไม่ได้นะครับโดยในงานนี้เราจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและก็เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้นำผลผลิตนำองค์ความรู้และประสบการณ์การลงมือทำจริงมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัสนะครับพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรเนี่ยมาร่วมพบปะพูดคุยและนำแนวคิดเนี่ยกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คืองานนี้ไม่ได้ชวนมาดูเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ชวนมาคุยกับคนทำจริงเรียนกับคนทำจริงและก็ชิมของจากคนปลูกจริงด้วยนะครับจากของกินในครัวสู่ห้องเรียนภูมิปัญญานะครับเพื่อเป็นแนวคิดและวิถีการทำเกษตรประยุกต์ไปใช้ในกับชีวิตประจำวันครับตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อการบำรุงชีวิตการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ในเราจัดงานในครั้งนี้
0: ในครั้งนี้นะครับ
4: ขออนุญาตกราบเรียนโดยเบื้องต้นครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรใช่ไหมครับท่านผอ.ครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะได้มาเรียนรู้นะฮะภูมิปัญญามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับกับตัวจริงเสียงจริงนะฮะเคล็ดลับต่าง
4: ๆใช่ครับ
0: มาคุยกันเลยนะครับคุยกันเลยแล้วก็ได้มาเดี๋ยวมีฝึกปฏิบัติด้วยเวิร์กช็อปด้วยนะเดี๋ยวท่านผู้มีการจะเรียนให้ทราบตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมครับที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
4: อ๋อเป็นพี่น้องจากเครือข่ายวิถีพันธุ์การเกษตรของเรานะครับจากทั่วประเทศละกัน
0: ทั่วประเทศเลยนะ
4: ทั่วประเทศเลยนะครับนะครับ
0: เท่าที่ทราบมาก ันทุกภาคเลยนะท่าน
4: ทุกภาคเลยครับ
0: ทุกภาค
4: ของที่เป็นเครือข่ายครับวิถีพันธุ์เกษตรเราแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของภาคีด้วยนะครับภาคีก็คือ
0: จากเครือ
4: ราชการต่างๆหรือภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับ ที่มาทำงานร่วมกันนะครับก็จะมาร่วมกันนะครับในงานนี้ด้วยครับ
0: เรียกว่าเราระดมสมองมาเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังครับคือถ้าทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจัดนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะอย่างภูมิปัญญานี่คุณผู้ฟังครับเราหาอ่านจากตำราไม่ได้นะครับต้องมาพูดมาคุยมาเจอเลยอย่างที่ท่านผอ.บอกตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะตรงนี้แต่ละเรื่องเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นนะครับอย่างกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะผมได้ทราบว่ามีนิทรรศการศาสตร์แห่งรถจากภูมิปัญญาด้วยอันนี้เป็นไงครับท่านผอ.ครับ
4: ครับขออนุญาตกราบเรียนครับในภายในงานเราจะมีไฮไลท์นะครับอย่างนิทรรศการเนี่ยในงานเนี้ยเราจะมี2นิทรรศการหลักๆใหญ่ๆด้วยนะครับอันแรกอย่างที่พี่ภูสิทธิ์พูดนะครับว่าเป็นเรื่องของศาสตร์แห่งรถจากภูมิปัญญานะครับอ
0: ัน
4: นี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการถนอมอาหารของไทยนะครับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการถนอมอาหารในการยืดอายุการเก็บรักษาลดการเน่าเสียและการสูญเสียของผลผลิตนะครับรวมทั้งการสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานโดยการถ่ายทอดวิธีการถนอมอาหารหลากหลายเช่นจะมีทั้งเรื่องของการตากแห้งนะครับการดองการหมักการเชื่อมและก็การกวนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเช่นกล้วยตากอย่างนี้นะครับ ผักดองพวกปลาร้าแหนมกล้วยเชื่อมและผลไม้กวนนะครับแล้วก็พร้อมการเรียนรู้บทบาทของจุลินทรีย์นะครับไม่ว่าเรื่องของยีสต์ของลาแล้วก็แบคทีเรียที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสชาติและคุณลักษณะของอาหารนะครับตลอดจนการใช้วัตถุดิบสำคัญอย่างเช่นเกลือน้ำส้มสายชูและก็น้ำตาลซึ่งเป็นล้วนมาเป็นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความชำนาญและความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับอันนี้แล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการพึ่งตนเองและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เราก็จะได้มีการมาได้จัดนิทรรศการนะครับศาสตร์แห่งรถและจากภูมิปัญญานะครับอันนี้เรามันใช้ไปจนถึงบทบาทของอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเลือกเป็นเรียกง่ายๆก็คือ เป็นเทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับมาเรียนรู้นะครับซึ่งคนรุ่นก่อนๆเนี่ยได้คิดค้นและไปการยืดอาหารเนี่ยลดการสูญเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างให้คุ้มค่าอย่างมากที่สุดครับอันนี้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีอาหารเลยนะครับฉบับภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: อ
4: ันที่สองนะครับอยากจะให้เรียนเรื่องของครับเป็นเรื่องของนิทรรศการเส้นทางเกลือนะครับเส้นทางเกลือเนี่ยเราก็จะเปิดมุมมองให้เห็นเกี่ยวกับเกลือนะครับเกลือเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องปรุงรสนะครับแต่เป็นเรื่องราวของชีวิตสุขภาพภูมิปัญญาและตลอดจนพระราชดำริในการถ่ายทอดมิติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยนะครับ เรามาพร้อมเรียนรู้พระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราอ่ะนะครับและรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านเนี่ยใช้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและก็ทุรกันดารเนี่ยพร้อมในงานนี้จะพร้อมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็สำรวจเรื่องราวที่สำคัญได้แก่เกลือคือชีวิตอย่างเงี้ยไอโอดีนพลังเล็กจะเปลี่ยนโลกเส้นทางเกลือเส้นทางชีวิตแล้วก็เจ้าฟ้านักพัฒนานะครับซึ่งจะพาเราย้อนรอยจากเรื่องราวของเกลือนะครับสู่พระราชดำริแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยนะครับ
0: อ
4: ันนี้ครับก็เป็นนิทรรศการหนึ่งที่น่าแวะนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมาดูซิว่าเราไปค้นพบนะครับเกลือเม็ดเล็กๆบนโต๊ะอาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงตั้งแต่วิถีชีวิตคุณภาพภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และพระราชดำรัสได้อย่างไรนะครับอันนี้เราจะครับเราก็จะมานำเสนอให้กับผู้ที่เข้าชมแล้วก็มารับชมนะครับได้มาเห็นนะครับในเรื่องของเส้นทางเกลือครับอันนี้ก็เป็นนิทรรศการอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราจัดขึ้นในงานนี้ครับ
0: ครับก็จะเป็นศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญานะฮะที่ท่านผู้อำนวยการเรียนได้ทราบเมื่อสักครู่เป็นการถนอมอาหารนะฮะผมว่ามันเหมาะกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้มากๆเลยนะครับคือมันลดการสูญเสียผลผลิตใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดว่างั้นเถอะนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะและอีกนิทรรศการหนึ่งคือเส้นทางเกลืออันนี้ก
4: ็ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องไปชมกันให้ได้ครับแล้วก็นำมาต่อยอดกันนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะเรื่องของอาหารการกินต่างๆการมีอะไรบ้างครับมีกล้วยตากใช่ไหมฮะเมื่อกี้ท่านบอก
4: มีหลายอย่างเลยนะครับ
0: ดองหลายอย่างเลย
4: นะครับการตากแห้งการดองการหมักนะครับอย่างเช่นที่ผมเรียนแล้วว่าปลาแห้งกล้วยตากผักดองหรือแม้แต่กับปลาล้าหรือพวกแหนมหรือกล้วยเชื่อมผลไม้กวนต่างๆอันนี้จะเป็นเรื่องของการถนอมอาหารนะครับเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเกลืออย่างเงี้ยส
0: ่
4: วนหนึ่งก็ใช้เกลือในเรื่องเฉพาะแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเกลือคือชีวิตนะครับไอโอดีนก็คือพลังเล็กจะเปลี่ยนโลกได้อย่างเงี้ยนะครับมาเรียนรู้กันนะครับ
0: ครับโอ้นี่คือผ่านไปแล้ว2นิทรรศการนะครับมาถึงเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินบ้างปีนี้เห็นบอก8วิชามีน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังครับอบรมเนี่ยมาฟังอย่างเดียวไม่ได้ฮะเราต้องมาฝึกปฏิบัติด้วยต้องมาเวิร์กช็อปด้วยนะกับผู้รู้กูรูแต่ละสาขาวิชามีอะไรบ้างครับท่านผอ.ครับ8วิชาน่าสนใจทั้งนั้นเลย
4: ครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์นะครับเวลาเราจัดงานเนี่ย
0: ไฮไลท์เลยนะ
4: หลายท่านนะครับหลายๆพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการมาอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับเรียนว่าเราจัดใน2วันนี้ก็ทั้งหมด8วิชานะครับ
0: คร
4: ับ8วิชาจะแบ่งเป็นวิชาของแผ่นดินก็คือเรียนรู้ในเชิงหลักการทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งในการเรียกว่าอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะครับ
0: ซึ่ง
4: ใน2วันนี้เราคัดวิทยากรนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับหรือก็ผู้ที่ประสบผลสำเร็จนะครับเข้ามาเป็นวิทยากรนะครับก็เรียนว่าใน8วิชานะครับผมก็ในวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับก็ช่วงเช้าเนี่ยจะมาอบรมวิชาของแผ่นดินกันนะครับในเรื่องทำเกษตรสไตล์ไท พันปันสุขนะครับอันเนี้ยวิทยากรที่สำคัญก็คืออาจารย์พันพรมพร เอี่ยมประชานะครับ จากสวนปันสุขจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็จะมาสอนเราหรือว่าการเริ่มต้นทำการเกษตรอย่างมั่นใจทำน้อยได้มากทำอย่างมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ที่สร้างคุณค่าในการปลูกความรู้เก็บเกี่ยวความสุขสู่ต่อยอดสู่อาชีพนะครับจุดเด่นของการถ่ายทอดในงานในเรื่องนี้นะครับจะเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานนะครับสองในเรื่องการออกแบบพื้นที่เกษตรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันที่สามก็คือการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อันที่สี่ก็คือการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็อันที่ห้าก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรนะครับอันนี
0: ้
4: ก็วิชาแรกเลยนะครับส่วนเวลาช่วงบ่ายๆหน่อยนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งเนี่ยเราก็มาเรื่องของพลิกโฉมการเพาะเห็ดถุงด้วยนวัตกรรมนะครับเนี่ยโดยอาจารย์ดร.อานนท์เอื้อตระกูลเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเหตุขององค์การสหประชาชาติเลยนะครับตั้งแต่ปี2128 24ถึง28นะครับซึ่งท่านมีสวนเหตุไทยอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับท่านก็จะมาสอนเรื่องการเทคนิคนะครับเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเนี่ยสร้างผลผลิตเพิ่มกำไรช่วยลดต้นทุนแล้วก็สร้างรายได้อันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและผู้ต้องการยกระดับฟาร์มเห็ดนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับโดยท่านอาจารย์อานนท์นะครับก็สามารถที่จะมาพบกับท่านได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเราเริ่มตั้งแต่เช้าเวลาสัก5โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยมาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนักเก็ตธัญพืชนะครับจากอาจารย์น้ำฝนวงคำชัยเนี่ยจากสวนสองลักนะครับซึ่งอยู่จังหวัดเลยเนี่ยเป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์นะครับท่านก็จะมาสอนเราในเรื่องการแปรรูปอาหารง่ายๆนะครับสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการนะครับทำได้ขายได้ตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะครับโดยแนวคิดก็คือใช้พื้นที่น้อยแล้วก็สร้างผลผลิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มาเนี่ยท่านจะมาสอนให้เราแต่วิธีการก็คือสอนแบบแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องอีกอันนึงนะครับเวลาประมาณสักบ่ายสองครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับก็ในเรื่องบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับโดยอาจารย์พันพรมพรเอี่ยมประชาอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับสวนปันสุขนะจังหวัดปทุมเนี่ยก็มาดูสิครับว่าการปลูกผักแบบง่ายนะครับสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มความมั่นคงทางอาหารนะครับอันนี้นะครับในวันที่5ส่วนวันที่6นะครับพี่ภูสิทธิ์นะครับ6เช้าเนี่ยก็10โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็มาดูอบรมวิชาของแผ่นดินเรื่องสุขภาพดีวิถีล้านนาเนี่ยจากอาจารย์สิริรัตน์ทองสิริเนี่ยเจ้าของบ้านจันแจ่มโฮมสปาจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ
0: มาจากเชียงใหม่เลย
4: ก็จะมาเชียงใหม่เลยนะครับท่านจะมาสอนให้เราเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับด้วยภูมิปัญญาล้านนาเนี่ยท่านสืบทอดจากชุมชนสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้จะมาท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยเช่นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเนี่ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพและก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชีวิตประจำวันด้วยนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมยังไงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรผ่านภูมิปัญญาไทยอย่างไรนะครับก็มาพบกับอาจารย์นะครับ ส่วนในเรื่องตอนบ่ายนะครับเวลาสักบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งนะครับมาอบรมเรื่อง IoT Smart Farm Hybrid นะครับ
0: เป็นยังไงครับ
4: จากอาจารย์นิรันดร์สมพงศ์นะครับหรือพี่โอ๋เนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับสั่งการฟาร์มยุคใหม่การจัดการฟาร์มระยะไกลเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในทำการเกษตรนะครับอันนี้มาดูเลยครับสมาร์ทฟาร์ม IoT เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะนะครับจะเข้ามาทำหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ภาคการเกษตรละภายใต้ระบบการทำงานที่มีการเขียนโปรแกรมและติดตั้งทั้งระบบ AI หรือ database เนี่ยครับซึ่งจะมาลงแล้วก็ลงมือทำแทนต่อไปจะมาลงมือทำแทนหน้าที่ของเกษตรกรเลยครับ
0: ผ่าน
4: การส
0: ั
4: ่งงานด้วยแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวนี้ใช้มือถือเลย
0: ใช่ครับ
4: นะครับ นะครับก็ไปติดตั้ง IoT นะครับที่พิพิธภัณฑ์เองเราก็มีแปลงที่เราติดตั้งระบบ IoT อัจฉริยะด้วยของของท่านอาจารย์นิรันดร์เนี่ยเด
0: ี๋
4: ยวนี้เราใช้วิธีสั่งการด้วยมือถือนะครับ
0: บ
4: างทีก็ดูเรื่องของความชื้นบางทีแปลงความชื้นไม่ถึงเนี่ยมันอัตโนมัติเลยนะครับก็มันทำงานให้เราในอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยวันนี้มันเราก็มาดูกันมาเรียนรู้กันนะครับสามารถเอาไปใช้ในแปลงเกษตรของเราที่บ้านได้นะครับ
0: อันนี้สะดวก
4: สบ
0: าย
4: ส่วนในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับก็11โมงก็จะเป็นเรื่องไข่เค็มสูตรโบราณนะครับจากอาจารย์ประเสริฐมีสุขนะครับของสวนมีสุขจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็จะมาเรื่องการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยพร้อมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบทำง่ายรสชาติดีเก็บได้ในงานต่อยอดสร้างรายได้โดยเรื่องของไข่เค็มสูตรโบราณนะครับ
0: อ
4: ันนี้ก็มาเรียนรู้กันแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันจริงๆเลยครับ
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ความน่าสนใจของงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่จบนะครับพรุ่งนี้ผมจะคุยกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยกันต่อครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกันนะครับ 19:30 น.กับภูสิทธิ์ ทวัฒน์วิเชียรขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้

0: พารามคามวาสีพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรภาวนาพิธานวิปัสสนาภานทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชิรสุนทรพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิรเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่โตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระประสงค์นิกรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบศพถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันเนี้ยมันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการ

0: ลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4S โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7วัน
2: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ตชด.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่5หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาตชด.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำฟ้างบ้านผาเวียงและบ้านแจลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริง ที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
3: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟู่ฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีร์กิสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโนอัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานมูดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลันจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่4ถึง11กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวลิตบุญมาเลิศภูรินัทภูลกำลังวิชาญอินอารามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทอง2แนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAE และเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่145ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอแชทชัวเอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
12: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ Ben ดาริกาลิพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดด้วยเพลงสวยๆเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศในช่วงปลายฤดูร้อนต้นฝนนั่นเองนะคะ The Last Leaf ค่ะจากผลงานของคณะ The Cascade จากอัลบั้ม Rhythm of the Rain ในปี 1962ซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มชุดที่2ของคณะ The Cascade นั่นเองนะคะซึ่งโดยปกติเราจะคุ้นหูในเพลง Rhythm of the Rain นั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้ก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ลำพึงลำพันถึงคนรักที่ใต้ต้นใบว่าเธอสัญญาว่าเธอจะกลับมาก่อนฤดูใบไม้ผลิแต่รอแล้วรอเล่าเธอก็ยังไม่กลับมาจนกระทั่งถึงฤดูหนาวเธอก็ยังไม่กลับและใบไม้ใบนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของเขาที่จะรอผู้หญิงของเขากลับมานั่นเองนะคะแล้วตามมาด้วย Rhythm of the Rain จากผลงานของคณะ The Cascade นักร้องชาวอเมริกันจากอัลบั้ม Rhythm of the Rain ในปี 1962เช่นกันซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เปิดตัวของวง The Cascade นะคะและถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่3ใน USA ในปี 1963และถือว่ามียอดขายมากกว่าล้านแผ่นทั่วโลกด้วยนะคะและนอกจากนี้เขาก็ยังได้รับแผ่นเสียงทองคำจนมาถึงเพลง The Last Leaf นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ครองใจท่านผู้ฟังจนมาถึงปัจจุบันนะคะแล้วตามมาด้วย Louder in the Rain เสียงหัวเราะท่ามกลางสายฝนจากผลงานของเลโอ ซิดาก้านะคะซึ่งในเนื้อหาเพลงนี้ก็ได้กล่าวถึงอุปสรรคความเศร้าแต่ถ้าได้อยู่กับคนรู้ใจท่ามกลางสายฝนแล้วก็จะทำให้ฉันรู้สึกเบิกบานในที่สุดนั่นก็คือที่มาของเพลงนี้เลยนะคะจากอัลบั้มเลโอ ซิดาก้าในปี 1974 ค่ะ2ผลงานเพลงเราไปลิ้มรสบรรยากาศฝนกันเลย
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงจังหวะสนุกๆเราจะมาเติมความหวานกันด้วย Sweet Caroline นะคะจากผลงานของ Neil Diamond นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันจากอัลบั้ม Brother Loves Traveling Salvation Show ในปี1969ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มชุดที่4ของเขาแล้วตามมาด้วย Season in the Sun ปลายร้อนต้นฝนนะคะจากผลงานของ Terry Jacks นักร้องวงซอฟต์ร็อกชาวแคนาเดียนจากอัลบั้ม Season in the Sun ในปี1974ซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่1มากกว่า10ประเทศทั่วโลกเลยนะคะและเพลงนี้ก็ถือว่าออริจินอลมาจากเลอมอริบอนในเวอร์ชันภาษาเบลเยียมจากผู้แต่งชาวเบลเยียมที่ชื่อจาควบเบลนะคะแล้วตามมาด้วยอีกเวอร์ชันหนึ่งในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยนักกวีชาวอเมริกันที่ชื่อลอร์ดแมคควีนนะคะและเพลงนี้ก็ถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่1ที่ทั่วบ้านทั่วเมืองในยุคนั้นนะคะจนกระทั่งทำให้เกิดในอีกเวอร์ชันหนึ่งของWestlife นั่นก็คือ Season in the Sun จากผลงานของ Westlife จากอัลบั้ม Westlife ในปี1999ค่ะซึ่งในเวอร์ชันของ Westlife ก็ถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่1ในอังกฤษอีกด้วยนะคะสาผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง That's Right Your Songs

็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วก่อนจากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานจังหวะเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักนะคะเพนนีเลนจากผลงานของคณะสี่เต่าทอง The Beatles วงร็อกชาวอังกฤษจากอัลบั้ม Magical My Starry Tourในปี1967ค่ะซึ่งเพลงนี้เขียนโดยจอห์นเลนนอนและพอลแมคคานีนะคะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
8: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเดนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

0: ซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์ไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
2: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนนนท์ย่าคาหนองสะพิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายนะคะค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันในคืนวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569อยู่กับนุ่มนิ่มนะคะในรายการชั่วโมงสบายพบกันในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาชวนผู้ฟังพูดคุยกันอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการชั่วโมงสบายจากข่าวคนที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่จากไปอย่างกระทันหันน่าจะมีส่วนทำให้หลายๆท่านตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและมีความตื่นตัวเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตหรือ living will มากขึ้นนะคะจากเพจของความสุขประเทศไทยเขาก็ได้พูดถึงสถิติพบว่ายอดคนไทยนั้นทำพินัยกรรมชีวิตหรือพินัยกรรมขอตายดีผ่านระบบออนไลน์พุ่งสูงขึ้นกว่า10เท่าจากราว 8,000 รายเกือบเป็น 100,000 รายเลยนะคะโดยพินัยกรรมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงเจตนาล่วงหน้าที่จะไม่รับการรักษาที่มุ่งยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อลดความทุกข์ทรมานและจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติโดยเมื่อทำแล้วนะคะสถานพยาบาลและภาคีเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนใช้ระบบก็สามารถที่จะค้นหาเรียกดูและให้การรักษาตามเจตนาโดยไม่เป็นภาระกับญาติที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรทั้งนี้นายแพทย์อภิชาติรอดสมรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวถึงประเด็นนี้นะคะว่าคนในสังคมไทยนั้นมีความตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจการทำพินัยกรรมชีวิตเรื่องการตายดีมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะคิดว่าเป็นการแช่งตัวเองก็มีการพยายามทำความเข้าใจว่าไม่ใช่แต่ให้เห็นว่าการเตรียมตัวก่อนตายนี้เป็นการช่วยเหลือทุกๆคนทั้งจากตัวเองลูกหลานและสังคมที่สำคัญผู้ที่ทำนั้นไม่ได้มีเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เริ่มมีทุกช่วงอายุที่ต่ำลงมาเรื่อยๆมากขึ้นเช่นกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะถึงเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้กับรายการชั่วโมงสบายในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการชั่วโมงสบายนะคะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของคุณด้วยนะคะนุ่มนิ่มเองก็ดูเหมือนจะป่วยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ทานยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็น่าจะดีขึ้นส่งความเป็นห่วงบรรยายไปถึงคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตไปแล้วนะคะตอนนี้มาดูถึงเรื่องของข้อควรทราบกันบ้างดีกว่าค่ะข้อควรทราบสำหรับการทำพินัยกรรมชีวิตนั่นก็คือการแสดงเจตนาไม่รับบริการสาธารณสุขเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายนี้ไม่ใช่การเร่งให้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นการจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติมีช่วงเวลาความทุกข์ทรมานในระยะท้ายให้สั้นที่สุดไม่ยืดเยื้อด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองและนอกจากนี้นั่นก็คือการทำพินัยกรรมชีวิตหรือ living will ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรักษานะคะเพราะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยรุนแรงแต่แพทย์ยังเห็นว่ามีโอกาสรักษาและกลับมาดำเนินชีวิตได้การรักษาเพื่อช่วยชีวิตก็ยังทำได้ตามความเหมาะสมการทำ living will จะช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากการรักษาที่ไม่จำเป็นพร้อมทั้งปลดล็อกภาระทางจิตใจค่าใช้จ่ายอันมากมายมหาศาลของครอบครัวและช่วยลดภาระงบประมาณสาธารณสุขของประเทศในการยื้อชีวิตหรือการรักษาที่แบบไม่ตอบสนองต่อร่างกายแล้วนะคะนอกจากนี้การอยู่ในห้อง ICU หรือการนอนติดเตียงนานๆโดยไร้การรับรู้ก็มักนำมาซึ่งความเจ็บปวดทางกายและใจแม้จะพยายามยื้อชีวิตไว้ก็ตามภาระของโรงพยาบาลเตียงในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในห้อง ICU มักจะแน่นขนาดนะคะและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระงานและค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วนอกจากจะเป็นภาระของโรงพยาบาลแล้วก็ยังเป็นภาระของครอบครัวด้วยลูกหลานหลายคนต้องเสียสละลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อแม่หรือญาติสนิทที่อยู่ในระยะสุดท้ายนอกจากนี้ยังมีภาระทางใจจากการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาที่ยืดเยื้อค่าใช้จ่ายที่มหาศาลค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องนอนในโรงพยาบาลเอกชนหรือใช้เครื่องมือการแพทย์ที่มีราคาแพงอาจสูงถึงหลักล้านบาทได้นะคะหรือกระทั่งหลัก10ล้านบาทได้ในเวลาอันสั้นในต่างประเทศค่ะก็มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในช่วง6เดือนสุดท้ายของชีวิตอาจสูงถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตลอดทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าความตายนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากเท่านั้นนะคะแต่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้และการเตรียมพร้อมในการตายดีจึงสำคัญอย่างมากพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาตรา12จึงให้สิทธิ์ประชาชนในการแสดงเจตนาล่วงหน้าในการที่จะไม่รับบริการสาธารณสุขที่ทำไปเพียงเพื่อยืดระยะเวลาการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าการทำพินัยกรรมชีวิตหรือ living will หรือพินัยกรรมขอตายดีซึ่งสามารถทำได้ในทุกช่วงอายุนั่นเองค่ะโดยกลุ่มอายุที่มีการทำพินัยกรรมขอตายดีมากที่สุดส่วนมากนั่นก็คือ Gen X นะคะแล้วก็เริ่มมี Gen Y บางส่วนนั่นก็คือเพศหญิงมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเพศหญิงที่อายุ45ถึง59ปีเพศชายอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาก็จะเป็นเพศหญิงอายุ30ถึง44ปีและสุดท้ายนั่นก็คือเพศชายที่มีอายุระหว่าง45ถึง59ปีค่ะและสำหรับจังหวัดที่มีจำนวนคนที่ทำพินัยกรรมขอตายดีมากที่สุด5อันดับแรกนะคะอันดับ5ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีคนขอทำพินัยกรรมขอตายดีจำนวน 18,16 คนอันดับที่4ค่ะจังหวัดพิษณุโลก 11,053 คนอันดับที่3ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ที่ 11,176 คนอันดับที่2ก็คือจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่ 13,345 คนและอันดับที่1สำหรับจังหวัดที่มีคนขอทำพินัยกรรมขอตายดีมากที่สุดนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ 18,766 คนนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะว่าขั้นตอนการทำพินัยกรรมขอตายดีออนไลน์นั้นสามารถทำได้อย่างไรติดตามกันได้กับรายการชั่วโมงสบายในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการชั่วโมงสบายในช่วงสุดท้ายของรายการพูดถึงเรื่องของการทำพินัยกรรมขอตายดีนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆท่านที่เปิดใจในการยอมรับว่าการเสียชีวิตนั้นเราหลีกหนีไม่พ้นแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ว่าเราจะอยู่หรือไปโดยให้การกำหนดชีวิตนั้นตกเป็นภาระของญาติพี่น้องหรือเป็นการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของเราให้กลับขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะอึดอัดใจสำหรับญาติผู้ที่จะต้องดูแลคนไข้นะคะโดยในปัจจุบันนะคะก็มีผู้คนที่หันมาขอทำพินัยกรรมขอตายดีมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจากสถิติพบว่ายอดของคนไทยที่ทำพินัยกรรมชีวิตหรือพินัยกรรมขอตายดีผ่านระบบออนไลน์นั้นพุ่งสูงขึ้นกว่า10เท่าจาก 8,000 รายเป็นเกือบ 100,000 รายเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของการสมัครในการทำพินัยกรรมชีวิตหรือพินัยกรรมขอตายดีแบบออนไลน์นั้นนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ elivingwill.nationalhealth.or.th นะคะก็เป็นการเข้าระบบโดยใช้ไทยดีหรือเลขประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็สามารถที่จะจัดทำหนังสือแสดงเจตนาที่ต้องการโดยท่านที่มีหนังสือเดิมอยู่แล้วก็สามารถเลือกทำในรูปแบบแนบไฟล์หรือทำใหม่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หนังสือแสดงเจตนาก็จะถูกจัดเก็บในระบบสามารถเรียกดูพิมพ์ส่งต่อให้ผู้ตัดสินใจแทนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและยกเลิกหนังสือได้ด้วยตนเองนะคะสถานพยาบาลและภาคีเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนใช้ระบบก็สามารถที่จะค้นหาเรียกดูและสถานพยาบาลให้การรักษาตามเจตนาของคุณเองได้เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสุดท้ายร่างกายก็จะอ่อนแอเกินกว่าจะพูดได้ถึงตอนนั้นญาติกับหมอก็จะตัดสินใจบนพื้นฐานการแพทย์กระแสหลักนะคะโดยการยื้อลมหายใจจนถึงนาทีสุดท้ายบนเตียงโรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วการทำพินัยกรรมชีวิตนั้นก็จะเป็นเจตนารมณ์สุดท้ายของผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกันว่าอยากที่จะสู้ต่อหรืออยากที่จะตัดสินใจกับลมหายใจของตัวเองอย่างไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อ่านพบแล้วก็นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตแล้วด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการชั่วโมงสบายจะเจอกันได้ใหม่ในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มแบบนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะดูแลคนที่คุณรักดูแลคนที่รักคุณและสำคัญที่สุดอย่าลืมดูแลตัวของคุณเองด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: พบกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นที่ FM 93.5
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
2: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
1: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
2: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
1: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
2: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
8: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยถือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: โยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันคาวชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตตราขันธ์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะพอได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพงษ์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้า ส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระวิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่ากดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงจริงไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: เพื่อ ่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: แค่กดแชร์หรือคอมเมนต์สนุกสนุกแต่อาจต้องแลกด้วยอิสรภาพและเงินในกระเป๋าหลักแสนคุณพร้อมรับความเสี่ยงนี้ไหมคะหลายคนต้องหมดอนาคตเพราะคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการบนโลกโซเชียลการหมิ่นประมาทออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆและกฎหมายไม่ได้ใจดีอย่างที่คุณคิดแค่คุณแชร์เรื่องทำลายชื่อเสียงคนอื่นแม้ไม่ได้พิมพ์เองก็ติดคุกได้ยิ่งโพสต์ประจานในที่สาธารณะโทษยิ่งหนักขึ้นทวีคูณเพราะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะไม่อยากตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวพบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ครับสวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับด้วยประการที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากการแสดงความคิดเห็นการโพสต์การข้อความหรือการแชร์ข้อความต่างๆนะครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่หากใช้โดยขาดความระมัดระวังหากขอให้เกิดความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับปัจจุบันความผิดในลักษณะนี้พบได้บ่อยเช่นการโพสต์กล่าวหาด่าตอประจานผู้อื่นคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือการแชร์ข้อความทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงแม้ผู้แชร์จะไม่ใช่เป็นคนเขียนต้นฉบับนะครับแต่หากเป็นการส่งต่อข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้นะครับและอาจกระทำผ่านทางกรมออนไลน์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีอัตราโทษสูงขึ้นนะครับจึงขอฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก่อนโพสต์ก่อนแชร์หรือก่อนแสดงความคิดเห็นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้วิจารณญาณและเคารพสิทธิของผู้อื่นเพราะโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดจากความรับผิดตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างจากการประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดทำมาตรฐานรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
6: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานนครสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำ พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้นการจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
7: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผล

0: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ17:00 น.โดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าในอดีตนะครับโดยเฉพาะบทเพลงสากลที่หลายคนหลายท่านชื่นชอบนั้นก็จะทยอยนำมาเปิดรายการนี้เพื่อความสุขของทุกท่านที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงที่หลายคนคงจะคุ้นหูกับเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำบทเพลงที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากนะครับมาให้ได้รับฟังกัน5บทเพลงทีเดียวนะครับกับบทเพลงเปิดรายการในค่ำคืนนี้ Are You Lonesome Tonight แล้วก็ Summer Kisses Winter Tears As Long As I Have YouLove Me Tender ปิดท้ายด้วย Mean Woman Blues ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมาแล้วทั้งสิ้นนะครับทั้ง5บทเพลงนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการย้อนเป็นการทบทวนอดีตที่หวานชื่นที่หลายคนเคยสุขสมกับบทเพลงจากเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในเดือนสิงหาคมมาติดตามฟังกันกับบทเพลงจากเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ King of Rock and Roll นะครับ

ก็ผ่านไปกับบทเพลงของเอลวิสเพรสลีย์ในโอกาสรำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่จากไปตั้งแต่ปี2120จนกระทั่งถึงวันนี้49ปีเต็มๆแล้วนะครับกับเอลวิสเพรสลีย์ King of Rock and Roll ที่หลายคนรู้จักหลายคนชื่นชอบหลายคนชื่นชมในความสามารถของเขาไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นภาพยนตร์หรือแสดงหนังที่หลายคนคงจะเคยดูกันในโอกาสที่หนังเรื่องต่างๆทยอยเข้ามาฉายในเมืองไทย4บทเพลงที่ผ่านไปก็เริ่มด้วย Loving You ก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Loving You King Creole นั่นก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ได้เข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับ G.I. Blue นี่ก็เช่นกันครับก็เป็นหนังเรื่อง G.I. Blue แล้วก็บทเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็เป็นบทเพลงชื่อ G.I. Blue ถือเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่มีเพลงมากมายหลายบทเพลงแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับปิดท้ายด้วย Flaming Star นี่ก็เป็นชื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นชื่อบทเพลงด้วยนะครับล้วนเป็นบทเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนชื่นชมชื่นชอบด้วยนะครับกับทั้ง4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ซึ่งเดือนนี้สิงหาคมนะครับผมก็นำเอาบทเพลงของเอลวิสเพรสลีย์มารำลึกถึงกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่มีแฟนเพลงจำนวนมากครับเมืองไทยนี่ก็มีแฟนคลับของเอลวิสเพรสลีย์ไม่น้อยทีเดียวครับจัดคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับเอลวิสก็มีแฟนเพลงที่ชื่นชอบเอลวิสเพรสลีย์ไปชมกันมากมายนะครับเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ครองใจผู้ดูผู้ชมผู้ฟังมายาวนานนะครับกับเอลวิสเพรสลีย์ King of Rock and Roll นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำของท่านผู้ฟังจริงๆนะครับบทเพลงแรกนั้น Lonely Man ซึ่งก็เป็นบทเพลงหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Why in the Country นะครับบทเพลงต่อมา Blue Hawaii นี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินมากของเอฟเพรสลีย์มีบทเพลง14บทเพลงด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหลายบทเพลงก็เป็นเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii ตามมาด้วย King of the Hawaii World ภาพยนตร์เรื่อง Kid Galahad นะครับแล้วก็จบที่ One Broken Heart for Sale ซึ่งก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง It Happened at the World Fair นะครับหลายคนคงมีโอกาสได้ชมได้ฟังกันกับทั้ง4เรื่องของเอลวิส เพรสลีย์โดยเฉพาะแฟนเพลงที่เหนียวแน่นกับเอลวิส เพรสลีย์นั้นก็คงมีโอกาสได้ดูได้ชมอย่างแน่นอนรวมทั้งมีโอกาสได้ฟังบทเพลงต่างๆจากเอลวิส เพรสลีย์ที่ได้ร้องไว้ในภาพยนตร์ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังหลายบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่ดังมาจนถึงณวันนี้เลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการย้อนถึงอดีตที่แสนหวานเป็นการรำลึกถึงนักร้องที่ยังอยู่ในใจของท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบเอลวิสซึ่งเขาก็ได้จากพวกเราไปตั้งแต่ปี2520นะครับณวันนี้ก็49ปีเต็มๆนะครับกับการจากไปของเอลวิส เพรสลีย์มีข่าวที่ขอประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นการจัดประกวดร้องเพลงโอรังวังนะครับเป็นบทเพลงสากลนะครับซีซั่น4ของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงซึ่งก็ได้จัดขึ้นที่เซนทรัลปิ่นเกล้านะครับในวันนี้ซึ่งระบายที่ผ่านมานั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าอีก2วันนะครับรอบชิงชนะเลิศนั้นก็มีวันที่20กันยายนส่งนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนั้นก็จะประกวดกันที่เซนทรัลปิ่นเกล้านะครับคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันหากมีเวลาก็ไปชมกันนะครับกับเยาวชนที่รักในบทเพลงสากลแล้วก็มาร่วมประกวดร้องเพลงกันกับศาลาเฉลิมกรุงณลานกิจกรรมชั้น5ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ขอเชิญชวนกับท่านผู้ฟังที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบบทเพลงสากลในยุคโกลังวังนั้นไปดูไปชมกันได้นะครับกับการประกวดครั้งนี้ซึ่งก็จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าชิงชนะเลิศในวันที่20กันยายนศกนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนั้นก็จัดกันที่ลานกิจกรรมชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนะครับไปรับชมรับฟังกันให้กำลังใจแก่บุตรหลานของหลายๆคนหลายๆท่านที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงในรอบชิงชนะเลิศ20กันยายนศกนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งก็จะมีการคัดเลือก20คนก็แบ่งเป็นชาย10คนแล้วก็หญิง10คนนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะสนับสนุนเยาวชนก็ไปร่วมรับชมกันได้นะครับแต่ละวันนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปพรุ่งนี้บ่าย2โมงไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าลานกิจกรรมชั้น5นะครับก็ไปชมกันได้นะครับกับศาลาเฉลิมกรุงที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกลังวังซึ่งก็เป็นซีซั่นที่4แล้วนะครับก็เป็นการชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพร้อมทั้งเงินสดแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาททีเดียวนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

บทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่หลายคนเคยคุ้นเคยอย่างแน่นอนนะครับกับเสียงร้องของเอลวิส เพรสลีย์ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อ Kissing Clouds in Do the Cram Judy Wear My Ring Around Your Neck แล้วก็ Always on My Mind นะครับก็ปิดท้ายในรายการค่ำคืนนี้เพื่อเป็นความสุขของทุกท่านนะครับเวลาของเราหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงในความทรงจำมาให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้ผมขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความโชคดีนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ซึ่งพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของเตือนใจสินทุนิกก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนเพราะว่าก็จะได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามตอบปัญหาหรือว่าร่วมในการที่จะสอบถามคำถามต่างๆสนทนากับพระอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายมานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตอบปัญหาแบบตามใจท่านในรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
1: จริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้หรือคุณเดินใจได้ผ่านทางช่องทางที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org หรือว่าเขียนเป็นจดหมายไปรษณีย์บัตรมาก็ได้ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เมื่อถ้าติดต่อกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยในรายการเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อส่งกันเข้ามาได้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตบ้างบางท่านก็ถามคำถามธรรมะข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็จะเล่าบทเรื่องนั้นหนึ่งนี้ฟังก็ฟังได้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้หมดเนื่องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีธรรมะที่สามารถเข้าไปสอดแทรกพูดคุยทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเอาธรรมะมาชโลมใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านของชีวิตการเงินการงานหรือว่าในครอบครัวนะเจ้าค่ะธรรมะนี่มารักษาได้เป็นโอสถที่ดีที่สุดเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ได้ถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะมีท่านผู้ถามนี่ก็ท่านถามมาบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยถือศีล5อยู่นะเจ้าคะแล้วก็ทั้งศีล5เนี่ยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาเนี่ยได้เล่าหรือว่าสักษาให้ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของศีล5ทั้ง5ข้อนี้นะเจ้าคะแล้วก็ท่านเองก็ขอวิธีการที่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดศีลที่พระอาจารย์บรรยายมานั้นเนี่ยเกิดด่างพร้อยไปอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการแก้ไขได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรื่องศีลนี่โอ้เป็นหัวข้อใหญ่เลยไม่ว่าว่า5ข้อนี่เองก็ตามนะในหัวข้อที่เขาท่านสอนเรื่องของเบญจศีล5ประการเขาเรียนกันเป็นเดือนนู่นน่ะในหลักสูตรของธรรมศึกษาหรือว่านักธรรมเนี่ยเรียนกันเป็นเดือนแล้วก็ถ้าจะเอาละเอียดกันไปเลยเนี่ยโอ้มีมากมายพระอาจารย์ก็เคยเทศหัวข้อเรื่องนี้ไว้ในอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไปเป็นตามลำดับหนึ่งในหัวข้อนั้นคือเรื่องของศีลก็คือพูดตลอดเรื่องนี้1ชั่วโมงไปเลยทีนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังในที่นี้แล้วที่ท่านผู้ถามถามมาคงจะเน้นในที่นี้ก็คือว่าตัวเองรักษาศีล5อยู่แล้วใช่มั้ยล่ะแล้วถ้ามันแบบมันผิดไปอ่ะมันด่างไปเราจะแก้ไขยังไงนี่คือต่างหากที่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่นี้ซึ่งในเอพิโซดอื่นๆที่เคยพูดมาอาจจะไม่ได้เน้นในข้อนี้เท่าไหร่แล้วก็คราวนี้จะเน้นในหัวข้อนี้ให้ฟังเอาคำว่าศีลก่อนเนี่ยก็คือความปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกติค ือเป็นธรรมดาเนี่ยทำให้มันเป็นปกติทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนก่อนแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือยังไม่เป็นปกติโอเคปะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับมันมีจิตใจต่อต้านอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นศีลนะคือหมายความว่าแน่นอนว่าถ้าคนยังไม่มีศีลเนี่ยคุณต้องฝืนก่อนถูกปะล่ะมันต้องฝืน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝืนที่ว่าฉันจะไม่ผิดลูกเมียคนหนึ่งเขาแม้แต่มันเคยผิดมาเนี่ยต้องฝืนต้องฝืนแต่มันยังทำไม่ได้หรือปกติเนี่ยหูพูดโกหกนี่คล่องเลยพอจะพูดจริงมันก็อ่านก็อ่วนมันต้องฝืนเดี๋ยวมันต้องฝืนหรือคนที่ตบยุงเนี่ยโอ้โหคล่องเนี่ยก็ตบปึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่สบายเลยเพี้ยเพี้ยเพี้ยขึ้นไหมแต่ว่าจะไม่ตบเนี่ยมันคันมันฝืน
0: ฝืนฝืนอยู่
1: อันนี้ก็ต้องฝืนนะธรรมดามันต้องฝืนจากที่มันยังไม่เป็นปกติเนี่ยคือเราผิดปกติอ่ะคุณที่ว่าคุณว่าคุณเป็นปกติปกติแต่ว่าคุณฆ่าสัตว์ที่ว่าคุณเป็นปกติปกติมันลื่นเนี่ยแต่ว่าโกหกเงี้ยไอ้นั่นมันคือไม่ปกตินะโปรดเข้าใจไว้ด้วยทำไงต้องฝืนฝืนความผิดปกติของเราเนี่ยให้มันกลับมาเป็นปกติซะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นพระก็จึงให้ศีลไงให้ศีลให้ทราบว่าเฮ้ยปกติมันเป็นงี้นะปกติเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันนะปกตินี่เขาไม่ลักขโมยกันนะปกตินี่เขาไม่ประพฤติผิดจารีตนะแล้วก็ไม่พูดโกหกด้วยนะแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทปกติคนเป็นอย่างนี้

0: สมาทานศีลทีนี้ว่าแต่ถ้าเรารู้ความว่ามันปกติเป็นยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปขอพระก็ได้เราไม่ต้องไปรูปแบบว่าต้องปานาติปาตาเราก็ต้องรังสัมมาเราก็ทุติยมปีตติยมปีอะไรเงี้ยวิสุ่งวิสุ่งด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้แต่จะมาฟังนั่งอยู่บ้านคนเดียวเฮ้วันนี้ฉันจะสมาทานศีลนะเอาต่อหน้าต้นไม้นี่แหละหรือไม่ก็ต่อหน้าวิทยุอ่ะต่อหน้าโทรศัพท์มือถือก็ได้จะว่าอะไรเนอะแล้วก็สมาทานศีลก็เลยวันนี้ฉันจะรักษาศีลตู้มเลยคุณมีศีลเลยเนี่ยคุณมีความเป็นทำให้ห้าอย่างเนี้ยเป็นปกติอ่ะแต่มันจะฝืนก็ตามอ่ะมันก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆทำแล้วค่อยๆทำบางทีถ้ามันฝืนมากมันจะหมดกำลังใจท่านก็จึงมีเทคนิคอย่างนี้เนาะว่าไอ้5ข้อเนี่ยมันต้องมีได้สักข้อหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยสักข้อนะสมมุตินะ
1: จุกค่ะ
0: กษัตริย์นี่ก็ไม่ได้กันฉันก็ฆ่าอยู่วันนี้มึงตามโกหกลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะบางทีมันมีเอาข้อไหนจําได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นแล้วข้อไหนทําได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปเดี๋ยวขยายงั้นก็ที่ว่าโกหกก็ที่มันยังได้น้อยอยู่เอาเพิ่มนิดนึงแทนที่วันนี้จะโกหก10ครั้งก็เอาโกหก3ครั้งพออย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะเหมือนกับค่อยๆลดตัวเองลงจากความที่มันผิดปกติไปถ
0: ู
1: กไหมเจ้าค่ะให้มาปกติคือไม่โกหกเจ้าค
0: ่ะใช่โดยตั้งไว้ในข้อที่เราทำได้มากเต็มที่ก่อนนะ
1: เจ้าค่ะใ
0: ช่ไหมฆ่าสัตว์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วฉันก็แค่สัตว์ที่มันรบกวนเราเท่านั้นแต่ถ้ามดมันไม่มากวนเราก็ไม่ฆ่ายุงมันไม่มากวนเราก็ไม่ทำเอางั้นเอาตรงที่เราไม่ฆ่าใส่ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแต่ตั้งใจไว้ตรงนี้คำว่าตั้งไว้นี่คือตั้งใจไว้ตรงนี้นะตั้งเจตนาว่าโอเคด้วยเจตนาของฉันที่มีในการที่ฉันไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยกำลังข้อนี้เดี๋ยวให้ฉันก็ไม่พูดปดด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องกินเหล้าด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องรับผิดในการไม่ต้องถือเอาทรัพย์ของคนอื่นด้วยนี่คือตั้งใจไว้อย่างนี้เอาตรงที่เราทำได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลความเป็นปกตินั้นต่อไปออกไปทีนี้ในแต่ละข้อมันก็จะมีรายละเอียดนะเช่นในข้อที่ว่าฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องเจาะจงเอาสัตว์ที่มีปราณหมายถึงลมหายใจแต่คือไม่ใช่ว่าพวกจุลินทรีย์หรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรที่มันอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยนะพวกไมโครบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องป่านั้นกังวลใจเกินไปมันจะปฏิบัติยาก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็ต้องด้วยเจตนาบางทีเราจะถือพิสาสะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ใช่แบบฉลาดแกมโกงนะสีถนนใจไม่ใช่งั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เจตนาไม่ถือเอาของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ให้แล้วก็การประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในจารีตและจารีตประเพณีเป็นอย่างไรเราไม่ทำผิดไปทำนองนั้นก็เป็นคู่ครองของเราให้เหมาะสมข้อที่4นั้นคือการไม่โกหกและเจตนาตั้งไว้โกหกเนี่ยหมายถึงเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นเขาถามว่าคุณได้ยินไหมเราได้ยินเรื่องนี้แล้วคุณจะบอกว่าก็ต้อง
1: ไม่ได้ยิน
0: นี่มันผิดก็ต้องบอกไม่ได้ยินหรือได้ยินตามที่เราได้ยินหรือไม่ได้ยินนั่นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเอาตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ว่าไป
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ประการสุดท้ายเรื่องของสุราเมรัยส
1: ุ
0: ราเมรัยเนี่ยก็คือว่าดื่มในลักษณะที่ไม่ให้ประมาทดื่มที่ยังพอมีการสำรวมได้โดยดูจากเรื่องของวาจาว่ามีการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไหมถ้าดื่มแล้วมันจนถึงเลยว่าพูดเพ้อเจ้อนะเพ้อเจ้อนี่คือการพูดให้ตลกหัวเราะกันเล่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำโกหกเล็กน้อยอ่ะเนี่ยพูดเพ้อเจ้อละ
1: ก็ไม่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ก็ถือว่าถ้าคุณดื่มถึงจุดนั้นคือประมาทแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: คือนี้บางคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะว่าไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มแต่ว่าพูดเพ้อเจ้อ

0: เออเนี่ยแหมเอาเต็มที่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: เราดูทีวีอย่างเงี้ยพวกรายการตลกอะไรเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีคำพูดนี่ก็คือมันจะบอกได้ว่าเป็นคำพูดเพื่อจะให้ตลกเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละก็คือว่าประมาทแล้วนะผิดสัมมาวาจานะคือทำมิจฉาวาจานะคือฆ่ามันเท่ากับกินเหล้าเลยนะต้องว่าไงก็ว่าแต่ว่าไม่ได้เมานะแต่ว่าด้วยคำพูดเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โกหกก็จริงอ่ะมันก็จะค่าเท่ากับความการดื่มเหล้าทำให้ประมาทเพราะว่ามีนัยยะอื่นที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรื่องของดื่มสุราเนี่ยออกไปแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเข้ามาแทนก็คือพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่หมายถึงยุโยงให้แตกกันเรานำความข้างนี้บอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เป็นต้นก็ให้เรารักษาให้ดีรักษาให้ดีก็จะดีได
1: ้เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าการที่ว่าเราจะรักษาศีล5เนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่จิตใจเรามากกว่
0: า
1: ว่าเราตั้งใจว่าเอาละมีเจตนาว่าเราจะรักษาศีล5ละวันนี้เราก็ลงมือทำเลยอย่างนั้นที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะทีนี้มันไม่ต้องคือเราถ้าเราอยากจะทำนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่โยมตั้งใจทำอยู่เนี่ยอย่างสมมติว่าจะรักษาศีล5เนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเจ้าค่ะก็ทำเหมือนอย่างที่พระท่านสอนเลยอย่างนั้นมันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย่างเงี้ย
0: ขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ใช่เจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ฉันรักษาศีล5มันเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อเราได้พระเจ้าพระสงฆ์มาให้เราอาราธนารักษาศีล5เนี่ยโยมว่าแน่นอนจิตใจเราดีแน่เลยหรือว่าก็ตัวเราเองทำเนี่ยเริ่มด้วยมายังพันเตวิสุงเลยเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีกว่าการที่ว่าอยู่ๆเราก็บอกเอาละฉันรักษาศีล5ตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะขออนุญาตถามเจ้าค่ะ
0: คือมันงี้ว่าไอ้รูปแบบพิธีกรรมใช่ไหมรูปแบบพิธีกรรมเนี่ยคือมันจะมีการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาเพื่อให้เกิดการกระทำทางใจให้จิตมันน้อมไปเนี่ยได้ไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันช่วยได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือจิตเราจะน้อมไปทางไหนกายวาจามันช่วยได้หรือจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจามันก็จะน้อมไปทางนั้นได้นั่นคือมันคือทำงานทั้งสองทางทั้งดีและไม่ดีแล้วคือถ้าจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจาเราก็จะน้อมไปทางนั้นหรือกายวาจาเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นทั้งดีและไม่ดีเพราะในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาในที่นี้คือยกมือขึ้นในยืนท่าพนมอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์นี่คือทางกายละปากนี่คุณก็พูดบาลีด้วยโอ้มวิสุงขึ้นมาอย่าง
1: เงี้ย
0: จิตมันจะน้อมไปได้มันช่วยได้มันช่วยได้ทีนี้สำหรับคนที่ว่าฉันก็น้อมจิตไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสำคัญที่จิตเจตนานี่คือศีลต่างหากแล้วกายวาจาเป็นการกระทำที่ช่วยให้เจตนาเราตั้งมั่นอันนี้ช่วยได้แน่แล้วก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ได้
1: โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนเขาแนะนำมาเจ้าค่ะเขาบอกก่อนเราจะนอนเนี่ยเราจะสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอาราธนารักษาศีลเลยไม่ยังพันเตนี่เลยศีล5นี่แหละจากนั้นเราก็หลับไปเขาบอกว่าช่วงเราหลับเนี่ยเราไม่มีทางละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลย
0: อ
1: ันนี้จะได้บุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้บุญมากด้วยทุกคืนอันนี้มันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมเจ้าค่ะ
0: โอ้พระอาจารย์มาเป็นเทคนิคที่ดีมากเป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะว่าก่อนนอนเราระลึกถึงศีลใช่ไหมนั่นเป็นศีลานุสตินะคุณชัยเป็นศีลานุสติ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยศีลานุสตินี่เพราะว่าอนุสติมี10อย่างนั่นคืออานาปานสติพุทธานุสติกายคตาสติศีลานุสตินี่ก็เป็น1ใน10อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงศีลนี่ก็ดีแน่นอนเพราะกายวาจาถูกคุมด้วยศีลละใจเราถูกคุมด้วยสติจะเป็นศีลานุสติเนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยแต่เป็นที่เทคนิคที่ดีด้วยอาจารย์ว่าแต่ก่อนนะเราลึกถึงศีลเราไปดีแน่นอนแต่ถ้าแบบไม่ตื่นขึ้นอ่ะก็ไปดีอ่ะ ตื่นมายังต้องตื่นถึงศีลต่อโอ้โหอันนี้ส่งมากอันนี้ส่งมาก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ประการถัดมาประการถัดมาคือเรื่องว่าถ้าเราผิดแล้วเราผิดแล้วจะแก้ไขยังไงเพราะศีลมันด่างไปแล้วมันพร้อยไปแล้ว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือถ้ามันผิดไปแล้วก็แก้ใหม่เหมือนเชือกมันขาดไปแล้วเสามันล้มไปแล้วเราปลูกสัตว์เอาไว้มีนกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงเราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแต่ละเส้นละเส้นแต่ละตัวละตัวปลายด้านหนึ่งเอามาผูกกับเสาทีนี้ถ้าเชือกมันขาดเสามันล้มเนี่ยเราก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชือกขึ้นใหม่เหมือนกันว่าไอ้ฉันตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีลนะแม่แต่ว่ามันเผลอตกยุงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น
1: okay.
0: หรือเผลอพูดโกหกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่าระลึกได้เนี่ยแล้วเราเผลอแล้วเราระลึกได้โอ้โหดีมากเลยคุณเดชใ
1: จ
0: ดีมากจริงๆคือแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่าที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยก
1: ็
0: จริ ง
1: เ
0: ออไม่ทำผิดเลยเนี่ยมันดีกว่าจริงแต่ว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณนึกได้เนี่ยไอ้นี่มันดีรองลงมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับว่าทำผิดแล้วฉันก็จำไม่ได้เลยฉันก็แบบผิดแล้วผิดตอนไหนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าฉันไม่ได้แคร์เลยเออมีแต่พูดไปสักแต่ว่าพูดแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมแต่จิตใจไม่ได้น้อมไปอันนี้มันก็คือไม่ได้ผลหรือไม่ได้รักษาศีลจริงแต่พอเรารักษาศีลแล้วเราผิดพลาดไปแล้วเรานึกได้อะศีลกลับมาทันทีศีลานุสติเนี่ยมาทันทีนะเพราะคุณนึกถึงศีลแล้วเลยไง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าไอ้เราด่างไปแล้วนะก็นั่นแหละคุณยังนึกถึงศีลที่ว่าฉันทำถูกฉันควรต้องทำถูกยังไงไงในข้อที่เราผิดไปเนี่ยไอ้ที่ว่าฉันต้องทำถูกยังไงในข้อที่เราผิดไปนั่นศีลานุสติเลยไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเรามองมุมผิดด้านเรามองมุมผิดด้านคือว่าโอ้ยฉันผิดแล้วฉันผิดไปแล้วอ่านั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นศีลานุสติละมันกลายเป็นความกังวลใจความเศร้าใจความเหน็ดเหนื่อยใจบางทีผิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยก็ท้อใจอีกซึมเศร้าอีกอ่ะหนักก็ไปอีกนี้อันนั้นคิดผิดคิดผิดคิดผิดอย่างเงี้ยคือไม่ได้เกิดศีลานุสติคิดผิดอย่างนี้พอมีความท้อใจแล้วมันยิ่งจะปฏิบัติยากแต่มันนั่นคือจะไม่ได้แก้ไขเรื่องความด่างพร้อยได้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอ๊ะฉันผิดแล้วเราก็ท้อเลยเนี่ยคือกิเลสมันเราสองทางนะคุณอาจารย์ในข้อแรกพอเราผิดพลาดแล้วเราก็ท้อเลยเราก็เลยไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ละอันนี้ก็ทางหนึ่งใช่ไหมหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าให้เราแบบผิดอยู่เรื่อยเราไม่ได้สนใจแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยผิดอยู่เรื่อยผิดอยู่เรื่อยนี่มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอ่ะคุณนำผิดศีลอยู่เรื่อยเนี่ยนะเอ้ฉันผิดจริงแล้วเนี่ยโอเคฉันจะแก้ไขเดี๋ยววันต่อไปผิดจริงละไอ้ที่ว่าคุณจะไม่โกหกถูกจับโกหกได้อีกละ
1: คือ
0: ถ้าเราลึกได้จริงๆเราจะไม่ได้ผิดพลาดอยู่เรื่อยไงเข้าใจปะ
1: คือจะต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกจะไม่โกหก
0: มันจะแก้ไขได้อะมันจะแก้ไขได้ที่ว่าแก้ไขไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่าท้อใจหรือสองคุณก็ลึกไม่ได้ไงท้อใจว่าฉันต้องทำต่อแล้วจะไม่ไหวละหรือก็ระลึกไม่ได้มันก็เลยไม่ทำมันก็เลยเผลอเลยกิเลสเอาเราสองทางเสมอเพราะฉะนั้นการที่เรานึกได้ว่าเอ้ยฉันทำผิดศีลนะเนี่ยออโดนั่นดีแล้วแล้วก็ตั้งใจต่อไงว่าเฮ้ยงั้นฉันต้องทำให้ถูกเราจะแก้ไขจุดที่เราผิดได้ที่ผิดอยู่นั่นมันก็จะไม่ได้ผิดซ้ำๆผิดซ้ำๆอยู่เรื่อยไงมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาตรงนี้แค่นี้เองที่ว่าจะแก้ศีลด่างพร้อยนี่แก้ตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: รายละเอียดเจาะลงไปเช่นว่าถ้าตบยุงเนี่ยนะเอ้ยฉันตบยุงพวกทันทีอย่างเงี้ยอุ้ยลืมไปแล้วใช่ปะลืมไปแล้วทำไงยุงตายไปแล้วจะแก้ยังไงใช่ปะคุณไปสะกิดยุงก็เหลือแต่ซากแล้วทำเงี้ยจะเอาอะไรมันหยดลงไปเอายาหยอดตามันหยดลงไปเอาน้ำมันกัญชาหยดลงไปให้มันฟื้นขึ้นมาโอ้มันจะไม่ได้ว่าแก้ที่ด่างพร้อยได้อยู่แล้วคือมันตายไปแล้วไง เอางั้นเราก็ตั้งใจใหม่ว่างั้นฉันจะไม่ตกยุงแล้วก็คิดอย่างนี้ว่างั้นฉันจะให้ทานเลือดเอาเราไปบริจาคเลือดได้ต้องเป็นถุงเป็นถุงอ่ะให้ทานยุงสักหยดนึงอ่ะว่ายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: คิดอย่างนี้ก็ได้นะ
1: ให้กัดไปเลยถ้าตัวถัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: อย่างนั้นหรือจะเอื้อมมือไปหยุดสักนิดนึงอันนี้จะแก้ไขที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันกลับไปย้อนหลังไม่ได้
1: okay.
0: มันก็จะมีประเด็นตรงนี้อยู่นะคุณดวงใจว่าถ้าอนันตริกรรมล่ะอนันตริกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอย่างเงี้ยอุ้ยอนันตริกรรมก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะ
1: หนักหนาสาหัสแก้ไม่ได้แน่นะเจ้าค่ะ
0: คือเราจะพูดถึงว่าแม้แต่ฆ่ามดฆ่ายุงนี้เองก็ตามนะก
1: ็
0: คือตายไปแล้วคุณจะทำไงหรือเอาง่ายๆพูดโกหกอย่างเงี้ยคุณพูดไปแล้วคุณจะทำไงไม่ว่ามันพูดไปแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยแก้คือคุณไม่ทำความจริงให้ปรากฏมันก็จะไม่ใช่ว่าเรียกว่าแก้หรอกคุณจะเพราะว่าคำนั้นเราพูดไปแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเนี่ยหมายความว่าคุณทำกรรมใดคุณต้องได้รับผลกรรมแน่นอนใช่ไหมยังไงก็ต้องได้รับผลของกรรมที่คุณได้พูดโกหกไปแล้วหรือประพฤติผิดในการไปแล้วแล้วสมมติว่าเรายอมรับความจริงอ่ะสมมติคุณประพฤติผิดในกามเช่นมีกิ๊กอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็เลยไปบอกคู่เราว่าเนี่ยเธอฉันเคยมีกิ๊กอย่างนี้แล้วถามว่ามันจะไปแก้ไขยังไงเพราะมันผ่านมาแล้วมันคุณมีไปแล้วเงี้ยเราจะบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีคือยังไงตอนนี้คุณก็ต้องไม่มีอยู่แล้วป่ะใช่ป่ะตอนนี้คุณก็ต้องไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วตอนนี้คุณต้องพูดความจริงอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาแล้วมันคือผ่านมาแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันไปแก้ตรงที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะไม่ได้ไงคือคอนเซปต์ของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีลักษณะว่าการล้างบาป
1: เจ้าค่ะห
0: มายว่าที่ทำไปแล้วมันล้างได้มันไม่ใช่คือมันทำไปแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นก็คือว่าที่อยู่ตอนนี้คุณก็รักษาให้มันดีแล้วกันมันคืออันใหม่นะมันไม่ใช่ไปแก้ของเก่านะอันนี้คืออันใหม่ศีลอันใหม่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลใหม่เราก็ทำให้ดีได้กันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเปรียบเสมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่เรากระทำไปแล้วที่มันผิดเป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วความจริงข้อหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างกรรมอะไรไว้ที่กรรมดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าจะทางดีหรือทางชั่วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่เพียงเรามีทางแก้อยู่นิดเดียวทางแก้นี่ไม่ใช่ว่าล้างบาปไปนะเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำบุญให้มากขึ้นเหมือนกับเราให้เป็นสายน้ำเจ้าพยาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเรามีบาปน้อยๆเป็นเกลือก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ว่ามันก็เจือจางอ่ะเจ้าค่ะมันไม่มาเป็นผลถึงเรานี่พระอาจารย์พูดประเด็นนี้ไว
0: ้
1: โยมอยากให้พระอาจารย์เน้นตรงนี้นิดนึงอ่ะเจ้าค่ะ
0: เรื่องมันจะมาสอดคล้องกับในคำถามข้อถัดไปพอดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็นี้เป็นหนึ่งคำถามข้อถัดไปก็อธิบายข้อนี้ก่อนเนาะว่าบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันก็คือเปรียบเหมือนกับก้อนเกลือแล้วบาปนั้นจะต้องให้ผลของเกลือนั้นก็จะทำให้เกิดความเค็มถ้าคุณเอาไปละลายในน้ำมันจะเค็มมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือมากถ้าน้ำน้อยเกลือ1ก้อนก็จะเค็มมากถ้าน้ำมากเกลือ1ก้อนเท่าเดิมก็จะเค็มน้อยในความเค็มของเกลือนี่คือผลที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับว่ามันจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากเนาะผลนั้นคือวิบากเนาะที่เราทำความชั่วไว้คือเกลือเนาะความดีที่เราเพิ่มนั้นคือน้ำนั่นเองน้ำเนี่ยคือความดีที่เราทำในปัจจุบันเนาะถ้าทำน้อยมันคือมีน้ำน้อยถ้าทำมากก็คือมีน้ำมากแล้วก็จะช่วยบรรเทาผลที่จะได้รับได้ละแต่ยังไงเกลือมันก็ยังเป็นเกลือมันต้องเค็มแต่มันอยู่แค่ว่ามันจะเค็มน้อยหรือเค็มมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราผิดศีลอ่ะคือคุณสร้างเกลือกันแล้วใช่ป่ะโอ้งั้นทำไงแก้ไงเกลือมันออกไปไม่ได้คุณก็ทำน้ำเพิ่มไงแก้อย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะนะแก้อย่างนี้ด้วยบทและเพียงจะได้อย่างนี้เราก็จะทำให้มันเค็มน้อยหน่อยก็พอไปได้นั่นเองใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สอดคล้องกับคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆเลยว่า คนทุกคนเนี่ยจะมีเจ้ากรรมนายเวรน่ะนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะเวลาทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่แนะนํากันมาเจ้าค่ะว่าในการทําบุญต่างๆนั้นเราก็ขอให้อุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรท่านแล้วก็ขออโหสิกรรมกับท่านให้ท่านยกโทษให้เราอ่ะนะเจ้าค่ะทีนี้คําถามนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราอโหสิกรรมขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วและเจ้ากรรมนายเวรท่านก็อโหสิกรรมให้เราแล้วเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าคนคนนั้นน่ะยังจะต้องรับกรรมนั้นอีกหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เอาคําว่าอโหสินี่ก่อนนะคุณอาจารย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คําว่าอโหสิเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะเป็นภาษาบาลีเอาเฉพาะคํานี้ก่อนเนาะแปลว่าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วคือมันจบไปแล้วคือได้ทำไปแล้วไงกรรมเนี้ยได้กระทำไปแล้วคือมันผ่านมาแล้วโอเคนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าให้อภัยกันหรือไม่ให้อภัยกันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ภาษาไทยภาษาไทยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภาษาบาลีเนาะพูดถึงภาษาบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้โหสิบรอดได้กระทำแล้วทีนี้พอเราเอามาใช้เป็นภาษาไทยจะมีความหมายในบริบทที่พูดถึงว่าขออภัยขอโทษนะขอโทษนะอ่ะเอางี้แล้วกัน
1: ใช่จ้ะว
0: ่าอโหสิในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าขอโทษหรือว่าขออภัยนะแต่พอเอามาใช้เป็นภาษาไทยเราจะหมายถึงความว่าขอโทษแล้วกันคุณให้อภัยฉันนะอย่างนี
1: ้
0: หมายถึงในบริบทอย่างนั้นในภาษาไทยเรานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอาตรงส่วนที่เป็นภาษาบาลีก่อนว่าอโหสิกรรมนี่คือกรรมที่ได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วยังไงคุณได้กระทำแล้วคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างที่คุณเตือนใจได้พูดเมื่อสักครู
1: ่เจ้าค่ะ
0: แล้วต่อว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราเขาจะผูกเวรเราหรือไม่ผูกเวรเราก็ตามกรรมอะไรที่เราทำเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเอาใหม่ก่อนนะสมมติเราทำความดีให้ใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาไม่ appreciate เราเลยไม่ appreciate นี่คือไม่แบบ
1: ไม่ได้ชื่นชมชื่นชอบอะไรเลย
0: ไม่เลยแต่เราทำกรรมดีใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำกรรมดีนี่คือหมายถึงพูดดีคิดดีทำดีกับเขาอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เขาไม่เห็นค่าของความดีเราเลยนะโอเคไม่มีปัญหาป่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราก็ทำความดีป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณยังไงไอ้กรรมนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปแล้วนั่นคือบริบทของคนไทยเรามักจะใช้กรรมอโหสิกรรมแบบว่ากรรมชั่วเท่านั้นเองด้วยนะไม่ใช่มันคือกรรมดีนะนี่พระอาจารย์กำลังพูดถึงภาษาบาลีนะว
1: ่
0: ากรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่คุณได้ทำไปแล้วแล้วเขาจะเห็นความดีของกรรมนั้นคุณไหมหรือเขาจะเห็นความไม่ดีผูกเวรหรือไม่พอใจกับกรรมชั่วของเรานั้นไหมก็ตามนะยังไงมันทำไปแล้วไงเข้าใจปะทำไปแล้วไงคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเนอะจะเข้มมากเข้มน้อยก็เท่านั้นเองเนอะว่ามันจะได้รับผลก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากหรือบางทีกรรมดีคือมันตรงข้ามกันด้วยทั้งสองอย่างนะว่าถ้าเราเปรียบเกลือเนี่ยนะเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วความเข้มเนี่ยก็จะเป็นผลของความไม่ดีนั้นนะผลนะ
1: เ
0: ดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนี้อาจจะต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าคือถ้าเรามีความเข้าใจว่าจะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นความเข้าใจนี้ผิดความเข้าใจนี้ผิดไม่ใช่หลักเรื่องของกรรมเลยแต่หลักเรื่องของกรรมคือทำสิ่งใดจะได้รับผลของสิ่งนั้นซึ่งผลกับตัวมันไม่เหมือนกันมันเป็นสองช็อตมันคนละอย่างกันมันคนละสถานะคนละเวลาคนละเหตุและผลเช่นว่าถ้าเราบอกว่าคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดว่าคุณทำสิ่งใดคุณต้องได้รับสิ่งนั้นคำนี้เป็นจริงเนี่ยคุณฆ่ายุงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าดิ
1: ใช่ป่ะ
0: แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณฆ่ายุงเนี่ยผลของการฆ่ายุงมันไม่ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏคือมันจะไม่มีทางที่จะบรรลุนิพพานได้เลยมันจะไม่ได้นะมันไม่มีช่องให้ไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีช่องระหว่างเหตุและผลให้มันพอจะแบบมานูเวอร์พอจะเคลื่อนหรือ อะไรไปตรงกลางยังไงมันไม่ได้เลยเนาะมันก็จะไม่จบแต่จริงๆแล้วคือคุณทำกรรมอะไรคุณต้องรับผลของกรรมนั้นเช่นถ้าเราฆ่ายุงเงี้ยอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าแต่เราจะมีอายุสั้นหรือถ้ามากจริงๆอ่ะคุณจะไปตกนรกได้นะไปตกนรกได้หรือมีอายุสั้นได้หรือมีโรคไปเคยเจ็บมากก็ได้นั่นคือผลของการที่ฆ่าสัตว์นี่เป็นผลมันก็จะต่างกันเพราะผลเนี่ยจะให้เวลาปัจจุบันให้เวลาถัดมาให้เวลาถัดมาถัดมาอีกให้ผลเบาให้ผลหนักให้ผลสนับสนุนให้ผลตัดรอนมันได้หลายอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกรรมไม่ดีแล้วก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องกรรมดีด้วยกรรมดีทุกอย่างที่เราทำต้องได้รับผลแน่นอนโอเคนะชั่วด้วยนะถึงยี่นะว่าไปแล้วดีเนี่ยด้วยต้องได้รับผลแน่นอนแต่บางทีผลมันอาจจะออกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะจอกต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่ได้ออกต่อไปอาจจะออกต่อไปต่อไปอีกก็ได้บางทีกรรมดีที่คุณทำเนี่ยมันจะให้ผลแต่ว่าอาจจะให้ผลเบาลงก็ได้ถ้าตอนนี้กรรมชั่วมันให้ผลอยู่หรือถ้าคุณต้องการให้กรรมดีมันให้ผลมันก็จะให้ผลเบาลงเพราะกรรมชั่วมันยังให้ผลอยู่ให้ผลเยอะอยู่เงี้ยกรรมดีเราจะได้ผลไหมได้อยู่แต่มันจะเบาลงไม่ใช่ว่ากรรมดีมันจะต้องได้ให้ผลดีมากๆทุกครั้งทุกคราวนะอาจจะเบาลงก็ได้นะให้ผลตัดรอนก็ได้หรือบางทีกรรมดีบางอย่างไม่ให้ผลก็ได้นะคุณดนใจ
1: ม
0: ีนะกรรมดีที่ไม่ให้ผลหรือกรรมชั่วที่ไม่ให้ผลก็มีหนึ่งก็จะเรียกว่าอโหสิก็ได้คือแบบไม่ให้ผลเลยก็อย่างเช่นว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วของพระอรหันต์นี้เป็นต้นพระอรหันต์ทำดีอย่างเงี้ยนะกรรมดีนั้นจะไม่ให้ผลแล้วเพราะว่าท่านจะปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็จบแล้วศีลที่ท่านรักษาเนี่ยจะไม่ได้ให้ผลว่าต้องไปสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันให้ผลยังไงไม่ได้แล้วมันจบแล้ว
1: เพราะท่านดับเย็นไปแล้วคือเหมือนเจ้าค่ะสู่นิพพานไปแล้วเจ้าค
0: ่ะอันนี้พูดภาษาบาลีนะพูดบาลีอธิบายเป็นภาษาไทยนะว่าอโหสิกรรมยังไงมันก็ทำไปแล้วทั้งดีและชั่วให้ผลแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างตัดรอนบ้างสนับสนุนบ้างทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่า คนนั้นที่เราทำเขาจะเห็นดีด้วยหรือเห็นชั่วด้วยหรือจะผูกเวรด้วยหรือจะสนับสนุนด้วยอนุโมทนาด้วย
1: ค
0: ือไม่แคร์เลยไม่ได้เกี่ยวละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าแล้วถ้ามาภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยเรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าคนนั้นเขาอนุโมทนาเราในกรรมดีที่เราทำมูเราจะได้บุญมากขึ้นป่ะหรือคนนั้นเขาอาฆาตให้เราในกรรมชั่วที่เราทำเราจะได้ผลในกรรมชั่วนั้นมากขึ้นเปล่าคือตะกี้ฟันตรงไปแล้วนะว่ายังไงก็ได้นะใช่ไหมล่ะที่มันจะมากขึ้นหรือมันน้อยลงแล้วถ้าสมมุติว่าเขายกโทษให้ก็ต้องตรงข้ามด้วยนะว่าถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขาผูกเวรเราจะได้ผลมากขึ้นไหมหมายถึงผลแห่งกรรมชั่วนะแล้วถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขายกโทษให้เราจะได้ผลแห่งกรรมชั่วนั้นลดลงไหมหรือถ้ากรรมดีคือต้องฟังต้องคิดตามให้ดีนะเพราะตอนนี้มันจะเริ่มเพิ่มตัวแปรจาก2เป็น4แล้วนะใช่ป่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: กรรมดีที่เราทำถ้าคนที่เราทำให้เนี่ยเขาไม่เห็นค่าเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นป่ะหรือได้ลดลงป่ะหรือถ้าเขาเห็นค่ามากๆ appreciate แล้วมากๆก็อนุโมทนากับเรามากๆเราก็จะได้ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นเพิ่มขึ้นป่ะ
1: โยมว่าไม่เจ้าค่ะโยมว่าไม
0: ่คุณจะลองคิดดูว่าท่านผู้ฟังลองคิดดูใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคือยังไงกรรมมันเป็นของเฉพาะตนไง
1: เจ้าค่ะ
0: หลักการนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ว่าเราจะส่งให้คนอื่นเขาได้หรือทำแทนให้กันยังไม่ได้เลยอะทำแทนให้กันไม่ได้ด้วยนะแล้วถามว่าแหมแล้วเขาจะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจกับเรามันก็ไม่ได้ไงม
1: ัน
0: ก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉพาะส่วนที่เราทำตรงนั้นนะแต่มันเป็นอย่างนี้คุณใจว่าในกรณีของถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วคนอื่นเขาแบบว่าอาจจะไม่ยกโทษให้หรือคือยังผูกเวรอยู่จะไม่พอใจเ โอเคปะสมมติเราทำกันไม่ดีนะแล้วก็มีคนก็ไม่พอใจเราเราอาจจะมีความกังวลใจเพิ่มเติมมีความกังวลใจเพิ่มเติมไอ้ความกังวลใจที่เพิ่มเติมจากที่คุณทำไปแล้วนู้นนะสมมติเช่นว่าด้วยความเข้าใจผิดบางประการอ่ะสมมตินะสมมตินี่คือยกเคสนะคุณใจยกเคสที่ไม่ดีก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ยกเคสที่ไม่ดีเช่นว่าเรามีความเข้าใจผิดบางประการเราก็จะไปด่าไอ้คนนี้เอาไว้ด่าในดามเอาไว้แล้วกันนะสมมตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราไปด่านายดามเอาไว้ว่านายดามเนี่ยมันชั่วอย่างนี้เลวอย่างนี้เรียมอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคุณด่าโดยอย่างนี้มันเป็นมิจฉาวาจาอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นายดำเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงยังไงคุณได้รับผลของกรรมแน่แล้วก็จะต้องแบบถูกเขาด่าบ้างหรือไปตกนรกบ้างก็เป็นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้นายดำเขาอาจจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราหรือผูกเวรกับเราหรือไม่ผูกเวรกับเราอันนี้คือมันจบแล้วเราได้ทำไปแล้วใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่อมาภายหลังเรารู้ความจริงว่าเอ้ยนายดำก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเฮ้ยเราจะรู้สึกผิดทันทีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนันนี่นะเราจะรู้สึกผิดทันทีทีนี้พอเราไปขอขมานายดำแล้วก็ขมานายดำนายดำก็จะไม่ให้อภัยเธอหรอกฉันไม่ให้อภัยเธอนะเพราะว่าเธอมาด่าฉันอย่างนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอถือว่านายดำก็พูดอย่างนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่ะไอ้กรรมที่เราทำไปแล้วยังไงเราก็จะรับผลแน่นอนใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอเขาไม่ให้อภัยเราแล้วเราจะเกิดความกังวลใจเนี่ยโอ้ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วอันนี้ความกังวลใจเนี่ยเป็นบาปใหม่เพิ่
1: ม
0: เติมขึ้นมา
1: แบบร้อนใจขึ้นมา
0: ใช่มันก็เป็นความร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าผลของกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ความร้อนใจมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาทีนี้ต่อให้ว่าถ้าในดำเขาให้อภัยเราโอ้คุณไม่เป็นไรหรอกนี่เข้าใจผิดกันทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดถึงมันหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะเขาให้อภัยเราแล้วถามว่าเราจะไม่ต้องรับผลของกรรมที่เราทำไปเมื่อคราวก่อนนู้นหรอไม่เลยอันนี้เราคุยกันไปแล้วไงใช่ไหมเราว่าเราต้องได้รับไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราก็จะมีความสบายใจขึ้นบ้างไอ้ความสบายใจใหม่นั่นแหละมันก็เป็นของใหม่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นของใหม่หรือเรารู้ถึงความว่าเอ้ยเราผิดไปแล้วนะเนี่ยว่าเราเข้าใจเขาผิดไปอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความที่ว่าคุณเกิดปัญญาขึ้นมีความเข้าใจใหม่ขึ้นแล้วจะมีความกังวลใจว่าตรงนั้นฉันผิดไปแล้วคือมันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสภาวะจิตใหม่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะเหมือนอย่างน้อยเราก็สบายใจขึ้นว่าเขาแบบไม่ถือโทษไม่มาขุ่นเคืองผูกเวรกับเราแล้วแต่ว่าผลกรรมที่เราทำเนี่ยที่ทำไม่ดีไปหรือว่ามีมิจฉาวาจาต่อเขามันก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเราก็จะต้องได้รับ
0: แน่นอน
1: กรรมส่งมาให้เราอยู่ดีนะจ๊ะ
0: ที่สบายใจใหม่เนี่ยของใหม่นะของใหม่แต่ในเรื่องเก่านั้นเข้าใจไหมที่สบายใจคือของใหม่
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคืออย่างไรคุณใจว่าถ้าสมมติเขาไม่ให้อภัยเราเขาไม่ให้อภัยเรานะแล้วคุณจะกังวลใจอะไรอ่ะไอ้ที่เขาผูกเวรนั่นน่ะมันคือเวรของเขาไงแต่เราไม่ผูกเวรไงเข้าใจปะเพราะนั้นคอนเซปต์ของเจ้ากรรมนายเวรมันจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาคุณใจคำเนี่ยคุณไปเสิร์ชดูเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนี่ไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วว่าคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรกรรมเนี่ยมันมีอยู่นะการผูกเวรเนี่ยมันมีอยู่แต่ความที่ว่าเราจะต้องมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยมันไม่มีกรรมมันคือกรรมเหมือนกรรมก็ต้องได้รับผลกรรมก็อันหนึ่งผลของกรรมก็อันหนึ่งผูกเวรก็อันหนึ่งคุณไม่ผูกเวรก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าความที่เราจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีภาระผูกพันกันมันอยู่ที่คุณปล่อยวางได้ไหมแค่นั้นเองเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ใช่ปะไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ผูกเวรไงถ้าเราไม่ผูกเวรแล้วเขาจะมาผูกเวรกับเราเราก็ไม่มีปัญหาไงนึกออกไหมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าต่อให้เขาไม่ให้อภัยเราโอเคไหมเขาผูกเวรกับเราไอ้เวรนั่นน่ะมันเป็นของเขาไงมันไม่ใช่ของเราไง
1: โอ้เจ้าค่ะแล้วคำนี้มันมาได้ไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเราก็เชื่อกันมากเลยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้าค่ะทำบุญทีไรก็จะต้องส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็คงจะดูนิทานเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมากเกินไปเป็นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความเข้าใจที่ว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วแล้วก็พอเราดูนิทานนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: มันเลยทำให้พัฒนาความเห็นที่ผิดไปและเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่ว่าการผูกเวรเนี่ยมันเป็นกรรมของเขาไงมันเป็นกรรมของเขาต่อให้เขาไม่เลิกจองเวรเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำชั่วแล้วเนี่ยให้เราสบายใจเลยไงไอ้ความกังวลตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ขึ้นมาความกังวลว่าเออถ้าเขายังจองเวรกับเราก็ต้องถูกจองล้างจองผ่านฉันไม่อยากได้อย่างเงี้ยกังวลใจใหม่ละกังวลใจใหม่ละไอ้ความกังวลเนี่ยมันทำให้ยึดถือไงความกังวลทำให้ยึดถือแล้วก็เห็นโดยความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ความเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันจึงมีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่จริงมันไม่มีเราจะเห็นว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราติดหนี้เขามันไม่ใช่แล้วถ้าเขาจะไม่ให้อภัยเราเลยเราต้องเป็นหนี้เขาตลอดการช้านานหรอดูอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเงี้ยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทำดีทุกอย่างใช่ป่ะล่ะสะสมบารมีอะไรต่างๆเป็นโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตก็ตามจองล้างจองผ่านไม่เคยให้อภัยไม่เคยให้อภัยจองเวรผูกเวรผูกเวรจองเวรทุกชาติทุกชาติไปแล้วถามว่าท่านเป็นหนี้กันตรงไหนนี่ทุกชาติก็ให้ไปแล้วเอ๊ะทำไมมันหนี้มันเยอะแท้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอดีเนี่ย คือมันคนละอย่างไงคุณใจมันไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรแต่อย่า กังวลเนี่ยมันทำให้ยึดถือเป็นตัวตนคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราไปติดหนี้เขาก็ทำความดีมันก็จบไม่กังวลใจมันก็จบเขาจะผูกเวรมันเรื่องของเขาเขาจะไม่ให้อภัยนั่นกรรมของเขาหรือว่ากรรมเขาก็ต้องได้รับนะโอเคน
1: ะ
0: เดี๋ยวแล้วทีนี้ตรงข้ามมันก็ด้วยเหมือนกันนะตรงข้ามอันนี้เราเคลียร์แล้วนะยังมีความกังวลใจข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับอกุศลธรรมกรรมไม่ดีตรงไหนบ้างหรือเปล่าคิดว่าชัดเจน
1: ไม่มีเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะตอนนี้มาทางกรรมดีบ้างอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือในเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรรมไม่ดีเนี่ยคือเราสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้มาส่วนกรรมดีถ้ายกเคสเอาตัวเราไปทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าให้ทานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้คือคุณไปนั่งสมาธิคุณก็ให้ทานด้วยแล้วโอเคดี
1: เ
0: พราะว่ามีนายขาวเนี่ยเขาเห็นความดีของเราใช่ป่ะเขาก็เลยโอ้โหมายกย่องเราอย่างมากเลยโอ้คุณเตือนใจโอ้ท่านผู้ฟังนี่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้โอ้โหนั่นนี่โน่นโอเคปะเขาก็มายกย่องเราใช่ปะเขาก็มาอนุโมทนากับเราอ่ะโอ้คุณให้ทานมานี่เนาะโอ้ขอให้สูงส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้น8ชั้น6อ่ะสวรรค์มี6ชั้นถึงพรหมโลกไปเลยนะให้เป็นปัจจัยส่งถึงนิพพานแล้วก็นิพพานไปแบบเร็วๆพลันอะไรคือเขาก็จะพูดดีไปงั้นงี้โน่นใช่ปะนายขาวนี่โอ้พูดดีมากเลยโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มาพอนายขาวที่เขารู้ความดีของเราเนี่ยเขาก็เลยพูดดีขึ้นมาคำถามเรื่องนี้ว่าแล้วถ้านายขาวก็ไม่ได้พูดดีอะไรเลยคือสมมติเราไม่ได้เจอนายขาวเลยอย่างนี้เป็นต้น
1: ไม่ได้มาชมอะไรเราเลยใช่ไหมคะ
0: คือเราไม่เจอเขาเลยไงใช่ไหมนะเราไม่เจอเขาเลยหลายความดีที่เราทำมามันจะไม่ได้ผลหรอ
1: ได้อยู่แล้วเจ้าค่ะเราทำดี
0: ใช่ป่ะนายขาวก็จะพูดหรือไม่พูดมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรายังไงก็ได้ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ประเด็นคือพอเราได้ยินนายขาวเขาพูดเนี่ยเราก็เริ่มระลึกถึงกรรมดีที่เราเคยทำมานั่นเป็นจากานุสตินะเพราะคุณระลึกถึงกรรมดีที่คุณเคยได้ทำมาจากาไง
1: เจ้าค่ะ
0: คุณระลึกถึงจากานั่นเป็นจากานุสติเขาพูดให้เราระลึกถึงจากานุสตินั่นคือกรรมใหม่ที่คุณทำขึ้นมาแล้วนะกรรมใหม่นะหรือคุณไปรักษาศีลคุณไปเจริญภาวนาอย่างเงี้ยเรารักษาศีลเขาพูดถึงว่าโอ้คุณเตือนใจท่านผู้ฟังในรักษาศีลอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีอย่างนู้นเราก็นึกถึงศีลของเราขึ้นมาก็เป็นศีลานุสติไงนั่นคือกรรมใหม่นะกรรมใหม
1: ่
0: กรรมใหม่โอเคป่ะกรรมใหม่ที่เราทำขึ้นมาโอเคไหม
1: เจ้าค่ะนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาแล้ว
0: ใช่
1: นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคป่ะทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าไม่มีนายขาวมาพูดเรื่องดีๆของเราสมมุติว่าไม่มีเราจะกังวลใจหรือแบบว่าเอ๊ะที่ฉันทำไปเนี่ยมันจะได้ป่ะนะ
1: ไม่น่ากังวลนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าเรามั่นใจในความดีแล้วเนี้ยยังไงมันก็ดีอะเจ้าค่ะ
0: โอเคถูกป่ะงั้นคุณไม่ควรจะต้องกังวลใจว่าไม่มีใครยกย่อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดาไม่อยู่ก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่ประเด็นว่าฉันทำบุญแล้วจะต้องแบบทำความดีแล้วต้องมีคนมายกย่องป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้ามีคนมายกย่องแล้วเราจะได้บุญเพิ่มป่ะตรงนั้นน่ะที่เราทำบาปผ่านมาแล้ว
1: ก็ไม่นะเจ้าค่ะ
0: ก็ไม่นะ
1: ทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้น
0: ก็ที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ที่บุญใหม่เนี่ยคุณทำได้ไหมที่ว่าคุณจะระลึกถึงหลักการมันคือจาคานุสติหลักการมันคือศีลานุสติคุณจะระลึกถึงโดยที่ไม่ต้องให้เขาพูดอ่ะได้เปล่าอ่ะสมมติไม่มีนายขาวพูดหรือไม่มีนะแต่เราจะระลึกถึงจาคานุสติศีลานุสติที่เราได้เคยทำมาเมื่อคราวก่อนนั้นน่ะโดยไม่ต้องมีนายขาวพูดได้ป่ะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ก็ทำไมจะไม่ได้ใช่ป่ะมันก็ต้องได้ดิเออแล้วจะมีปัญหาอะไรเพราะนั้นไอ้ความที่ว่าเราดีใจเกินเหตุเนี่ยมันจะไม่ให้เราคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไงคุณใจ
1: อ๋อค่ะบางทีอาจจะหลงลืมตัวไปก็ได้
0: เออนั่นแหละ
1: แบบลอยฟ้องไปเลยเขายกยอมากอะไร
0: โอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรมันก็เป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันฝั่งดีนะฝั่งดีก็เป็นตัวตนไงเพราะเราแบบดีใจเกินเหตุเราก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อสักครู่คือกังวลใจเกินเหตุใช่ไหมเราก็กลายเป็นคิดว่าจะต้องเป็นหนี้กันเป็นเจ้ากันอย่างเงี้ยทีนี้บางทีถึงขนาดว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไม่พูดยกย่องเราเลยเราให้ทานเท่านี้บาทเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนเฮ้ยเนี่ยจะไม่ทำอีกละอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเงินเจ้าของทองแล้วสลับไปแล้วยังคิดว่าเขาต้องพูดเงี้ยก็กลายเป็นเจ้าของอีกเออ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็สลับไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องให้เขามาพูดอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญตรงไหนตรงจิตของเราตรงจิตของเราว่าเวลาถ้าเขาไม่ให้อภัยเราจะคลายความกังวลใจนั้นได้ไหมก็คือไม่ต้องมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจ้าของนายเวรแล้วเพราะเราก็ได้แก้ไขแล้วเราก็ทำความดีแล้วเลิกทำความชั่วแล้วหรือพอเขาไม่ได้พูดยกย่องเราเราก็จะสามารถนึกถึงความดีนั้นของเราได้เองต่อเนื่องไปได้หรือไม่มีต่างหากสำคัญ
1: แต
0: ่กิเลสมันเราสองทางเสมอนะสองทางสองด้านมันสี่ทางแปดทางเลยเนี่ย
1: นะ
0: เราก็ต้องรักษาจิตของเรามันหลักการมันมาอยู่ตรงนี้หลักการมีอยู่นี้ซึ่งคำถามเนี้ยคุณใจคือว่าจะว่ามันเป็นพื้นเบสิกแต่มันดีมากนะ
1: ค
0: ือถ้าไม่ได้ถามเรื่องพื้นมาเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบอย่างนี้ได้หรอกแต่เพราะว่าถามเรื่องเบสิกมันพอแจกแจงออกมันก็จะมีความเข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่มเติม
1: กว้างขวางขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าเวลาในรายการยังได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามบอกว่าโยมแม่ของท่านเนี่ยนับถือศาสนาอื่นจึงไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาว่าจะทำอย่างไรดีให้โยมแม่เนี่ยมานับถือศาสนาพุทธของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าถ้าท่านนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ดีอยู่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ให้ท่านนับถือศาสนาอื่นนั้นไปเถอะ
1: เออเจ้าค่ะ
0: คือดีอยู่แล้วเนี่ยคือเราดูจากอะไรเดี๋ยวเราก็ดูจากศีลนะท่านรักษาศีลได้ไหมแค่นี้พอเลยเบสิกมากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ฆ่าสัตว์เปล่าไม่โกหกเปล่าแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอาจจะบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขโมยของใครนะโอ้ยอันนี้มันดีมากๆอยู่แล้วดีมากๆอยู่แล้วนะถ้ามีศีลได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่จำเป็นเลยต้องให้คุณแม่มาเปลี่ยนนับถือศาสนาพุทธคืออย่างน้อยคือมีศีลนี่มันดีอยู่แล้วที่ควรจะต้องกังวลใจซะมากกว่านะพระอาจารย์ว่านะ
1: ค
0: ือคนที่บอกว่าตามทะเบียนบ้านเขียนว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่มีศีลอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีศีลนี่ยังไงเราต้องทำให้ท่านมีศีลนะ
1: เจ้าค่ะอ๋อสาธุเจ้าค่ะจุดนี้มันสำคัญกว่าการที่เราจะแค่มีเขียนในทะเบียนบ้านนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แต่อยู่ที่การปฏิบัติจริงมากกว่า
0: ใช่ใช่ทีนี้เอาศีลเป็นพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็ถ้าบอกว่าท่านมีศีลแล้วหลักการต่อไปเนาะคือถ้าพ่อแม่แก่แล้วมันก็จะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญา4ข้อนี้ คือถ้าท่านยังไม่มีศีลโอเคทำไงควรจะให้ท่านมีศีลตอนนี้ก็ต้องแก้ต้องปรับต้องพยายามทำให้ได้เอาศรัทธาเอ๊ะท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราค่อยๆมาคิดว่าจะทำไงท่านมีศรัทธาถ้าจะเพิ่มเติมนะถ้าจะเพิ่มเติมจากค่าการให้การบริจาคมียังเอาก็ถ้าท่านยังให้ทานอยู่สละออกอยู่ไม่ตระหนี่ทีเนี้ยอุ้ยมันก็ดีแล้วเพราะนั้นเอาพื้นฐานเนี่ยก็คือทานศีลได้ไหมถ้าถือศาสนาอื่นมีทานมีศีลโอ้ดีมากดีมากไม่ต้องกังวลใจเลยได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ 50% นะศรัทธาปัญญาก็ค่อยพัฒนาเอาอาจารย์ว่าหน่อยศรัทธาปัญญาหมายความว่าในระหว่างศาสนากับศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้เอาตรงนี้ก่อนว่าตรงไหนมันต่างกันเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งไปชี้จุดต่างแต่ให้สมานจุดเหมือนกันก่อนเอาตรงจุดที่ร่วมกันได้ลงกันได้สมานกันได้เอาตรงนั้นก่อนแล้วก็รักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยๆแบบบอกว่าตรงนี้มันจะต่างกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งว่าถ้าจุดต่างในศาสนาพุทธเรื่องของศรัทธาเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาแน่นอนแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบหนูพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นระบบหนูพุทโธหมายถึงการตรัสรู้ไม่ตัวบุคคลธัมโมหมายถึงตัวธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8สังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของคนนั้นไม่ใช่ตัวคนแต่หมายถึงการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่นั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นระบบและเป็นระบบไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นความเชื่อเฉยๆนี่จะเป็นจุดต่างที่เป็นจุดต่างก็ชี้ข้อนี้เห็นก็ได้ก็จะค่อยเกิดการพัฒนานะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือทุกๆศาสนาก็จะพระศาสดาหรือว่าองค์ผู้นำของแต่ละศาสนาก็จะสอนให้ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่แล้วนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าจะลึกซึ้งหรือมีความเชื่อไปทางไหนอย่างไรนั่นก็สุดแต่เขาก็แล้วกันขอให้อยู่กันอย่างมีมิตรไมตรีแล้วก็เรียกว่ามีศีลขั้นพื้นฐานซึ่งเขาอาจจะมีศีลแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าศีล5แบบเราก็ได้จริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ว่าประพฤติตนในสิ่งที่เป็นศีล5ของเรา
0: เจ้าค่ะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเนาะทั้งหมดนั้นก็
1: จะ
0: เป็นความดีถ้ามันลงมาในเรื่องของศีล5ได้ตรงส่วนไหนเอาตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาในข้ออื่นต่อไปนั่นเองเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตว่าวันนี้คงจะสามารถมีเวลาที่จะกลับนมัสการเรียนถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามแล้วก็ข้องใจมาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะก็ขออนุญาตว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของสมการชีวิตค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: Happy Family Radio
1: FM 105 MHz
2: วิทยุเพื่อครอบครัว
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
13: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569 ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
0: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัชวิเชียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Magazine กับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียนครับเช้าๆอย่างนี้นะครับ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณพบกันกับข่าวสารสาระแล้วก็เพลงเพราะๆที่ผมนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคมช่วงแรกครับข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตก็มีข่าวดีๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับอย่างเช่นข่าวของทางกระทรวงอว.นะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาก็ขานรับพระดำริผนึก To be number 1ครับชู e-sport นวัตกรรมพลิกโฉมเยาวชนไทยสู่เวทีโลกเดี๋ยวติดตามกันนะครับอีกข่าวครับทางสภาผู้บริโภคเร่งอย.กวดขันสารกันบูดแฮมนะฮะพวกไส้กรอกหมูสวรรค์พบว่าเกินมาตรฐานกว่า50เท่านะครับสารกันบูดอันตรายนะครับช่วงที่2วันนี้ช่วงสนทนาครับไปพบกับเกษตรกรดีกรีปริญญาโทนะครับผู้หลงใหลแล้วก็มีความสุขกับวิธีเกษตรอินทรีย์เรื่องนี้น่าสนใจครับและก็พลาดไม่ได้ต้องติดตามครับช่วงสุดท้ายวันนี้สุขภาพดีไม่มีขายครับกินแล้วนอนเลี่ยงไม่ได้จะรับมืออย่างไรดีนะครับบางคนกินอาหารดึกนะครับแล้วก็นอนเลยนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโรคภัยไข้เจ็บตามมาแน่นอนกรดไหลย้อนเนี่ยนะต้องระวังครับติดตามครับช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569

0: ราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับก็ให้การต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งนำโดยหม่อมหลวงยุพดีสิริวรรณเลขาธิการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและเลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันครับเพื่อร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือกระทรวงอว.และก็โครงการทูบีนัมเบอร์วันรวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้โครงการพระดำริโดยมีนายธนนทนประภานายกสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนนายณัฐพงษ์โมกขพันธ์อุปนายกสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านเครือข่ายยุทธศาสตร์และความยั่งยืนครับและยังมีน้องตั้มเดอะสตาร์นะครับนายวราวุฒิโพยิ้มผู้ประสานงานโครงการตามพระราชดำริและผู้จัดการโครงการบับทูบิลนัมเบอร์วันนะก็ได้เข้าร่วมประชุมกันนะที่อาคารพระจอมเกล้าที่อบนะครับซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ครับท่านบอกว่าทางกระทรวงอบเนี่ยก็เตรียมเดินหน้าผนึกกำลังครั้งใหญ่กับโครงการทูบิลนัมเบอร์วันขานรับแนวทางพระราชดำริมุ่งใช้กลไกการศึกษาแล้วก็นวัตกรรมขับเคลื่อนเยาวชนไทยดึงเสน่ห์ e-sport และเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์สร้างเกราะป้องกันยาเสพติดพร้อมกับปั้นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยยกระดับอุตสาหกรรมเกมมิ่งเกียร์สู่การสร้างกำลังคนคุณภาพนะครับหรือ talent pipeline นะครับป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตโดยมองเห็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนผ่านความสนใจของเยาวชนในโลกดิจิทัลให้กลายเป็นทักษะแห่งอนาคตมีการนำกิจกรรม e-sport และระบบจำลองสถานการณ์นะครับหรือ simulation based learning มาเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยและประเมินผลลัพธ์ด้านทักษะการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์วางแผนการทำงานเป็นทีมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครับซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่านอกจากการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแล้วเนี่ยทางกระทรวงอว.ยังเตรียมใช้ความร่วมมือนี้เป็นสปริงบอร์ดให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็นวัตกรสัญชาติไทยเรามีแนวทางที่จะสนับสนุนนักวิจัยและผู้พัฒนาในการสร้างสรรค์อุปกรณ์เกมมิ่งฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ของไทยเองซึ่งเครือข่ายสมาชิก 2B Number 1ทั่วประเทศจะทำหน้าที่เป็นอีโคซิสเต็มนะครับแล้วก็ฐานผู้ใช้งานจริงนะขนาดใหญ่ระดับประเทศกลไกนี้ไม่เพียงแต่ช่วยทดสอบตลาดและต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไปพร้อมกันด้วยซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การป้องกันเยาวชนจากพื้นที่เสี่ยงแต่คือการเปลี่ยนเกมโดยใช้การศึกษาและนวัตกรรมเป็นตัวนำทางยกระดับลูกหลานไทยให้ก้าวขึ้นเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกนะครับซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงอว.และโครงการ 2B Number 1ก็จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดรวมถึงขยายความร่วมมือไปในด้านต่างๆเพราะเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้าง Talent Pipeline นะครับหรือสายฐานกำลังคนคุณภาพสูงป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตครับเรามาที่ข่าวของสภาผู้บริโภคกันบ้างนะครับก็เร่งให้อย.เนี่ยคุมเข้มเนื้อสัตว์แปรรูปบังคับแสดงข้อมูลสารกันบูดบนฉลาก

0: ชัดเจนติดตามผลิตภัณฑ์จำหน่ายในท้องตลาดหากพบผิดมาตรฐานให้ดำเนินคดีอย่างจริงจังนะครับซึ่งหลังจากกรมวิทยาศาสตร์พบสารตกค้างเกินมาตรฐานต่อเนื่องในรอบ3ปีนะไส้กรอกแฮมหมูสวรรค์อาหารยอดฮิตกำลังถูกตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยนะครับซึ่งหลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดผลเฝ้าระวังเนื้อสัตว์แปรรูปย้อนหลัง3ปีครับตั้งแต่ปี2567ถึง2569ไปพบปนเปื้อนสารกันเสียกลุ่มไนเตรตไนไตรท์หลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับโดยบางตัวอย่างมีปริมาณสูงเกินมาตรฐานและในกลุ่มเนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จพร้อมทานก็ยังพบไนไตรท์สูงถึง 3,880 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสูงกว่ากฎหมายกำหนดเกือบ50เท่าครับคุณผู้ฟังครับก็ทำให้ผู้ที่บริโภคเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเด็กทางด้านสภาผู้บริโภคครับก็เรียกร้องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพร้อมบังคับให้ผู้ประกอบการเปิดเผยข้อมูลวัตถุกันเสียบนฉลากอย่างชัดเจนเพื่อผู้บริโภคประเมินความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นครับทางด้านของเภสัชกรพานุโชติทองยังนะครับท่านเป็นประธานอนุกรรมการด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสภาผู้บริโภคครับท่านบอกว่าข้อมูลของทางกรมวิทย์เนี่ยสอดคล้องกับการเฝ้าระวังของสภาผู้บริโภคเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ปีที่แล้วที่ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อและก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงข่าวเฝ้าระวังสินค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปนะครับจากการสุ่มเก็บตัวอย่างหมูสวรรค์และเนื้อสวรรค์20ตัวอย่างจากร้านค้าออนไลน์และค้าปลีกเพื่อทดสอบวัตถุกันเสีย4ชนิดครับก็ได้แก่กรดเบนโซอิกกรดซอร์บิกไนเตรตและก็ไนไตรท์นะครับผลการทดสอบเนี่ยพบว่ามีผลิตภัณฑ์ถึง16ตัวอย่างหรือคิดเป็นร้อยละ80ที่ตรวจพบวัตถุกันเสียและบางตัวอย่างมีปริมาณที่สูงมากเช่นกันข้อมูลที่ตรงกันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคประชาชนนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการใช้วัตถุกันเสียในเนื้อสัตว์แปรรูปต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างจริงจังสักทีเพราะการตรวจพบดังกล่าวไม่ได้เกิดในแค่ช่วงปีแต่มีการตรวจพบเป็นระยะต่อเนื่องมาหลายปีแล้วครับคุณผู้ฟังครับขณะเดียวกันครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยควรมีการเปิดเผยชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผิดมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วก็ให้อย.เนี่ยติดตามมาดำเนินคดีด้วยทางสภาผู้บริโภคครับขอให้อย.เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแสดงแปรรูปอย่างจริงจังนะฮะซึ่งเรื่องการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องเปิดเผยข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารอย่างจริงจังด้วยนะครับและฉลากอาหารคือข้อมูลสำคัญที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจก่อนซื้อและก่อนบริโภคเข้าสู่ร่างกายจึงไม่ควรใช้เพียงรหัสมาตรฐานสากลสำหรับวัตถุเจือปนอาหารหรือว่าที่เรียกว่ารหัส INS number นะครับซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่รู้ว่าสารนั้นคืออะไรแต่ควรระบุชื่อวัตถุกันเสียโดยตรงด้วยเพื่อผู้บริโภคสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ด้วยตนเองครับนอกจากนี้หากผลิตภัณฑ์ใดนะครับไม่ใส่วัตถุกันเสียก็ควรระบุข้อความดังกล่าวบนฉลากอย่างชัดเจนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เขาใส่ใจสุขภาพด้วยนะครับอย.ควรมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยออกจากท้องตลาดอย่างเป็นระบบและทันท่วงทีโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบปริมาณสารตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อระงับความเสี่ยงและปกป้องผู้บริโภคไม่ให้เข้าถึงสินค้าอันตรายเหล่านั้นและให้ดำเนินคดีต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างจริงจังครับแม้สารไนเตรตและก็ไนไตรท์จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อช่วยถนอมอาหารรักษาสีของเนื้อสัตว์และยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดแต่หากได้รับสะสมในร่างกายเป็นเวลานานหรือถูกนำไปผ่านความร้อนสูงนะครับอย่างเช่นปิ้งย่างหรือทอดจนไหม้เกรียมอาจเปลี่ยนเป็นสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้ครับทางสภาผู้บริโภคแนะนำให้ประชาชนนะครับ ปรับพฤติกรรมการบริโภคโดยหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์แปรรูปในปริมาณมากหรือบ่อยเกินไปและสังเกตลักษณะของอาหารด้วยหากมีสีแดงสดผิดธรรมชาติก็ควรระมัดระวังนอกจากนี้ครับก่อนเลือกซื้อทุกครั้งเนี่ยควรตรวจสอบฉลากอาหารอย่างละเอียดนะครับทั้งชื่อผู้ผลิตเลขอย.วันผลิตวันหมดอายุรวมถึงข้อความระบุการใช้วัตถุกันเสียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะนำคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปพบกับเกษตรกรอินทรีย์ท่านหนึ่งที่มีดีกรีถึงปริญญาโทนะครับผู้ที่หลงไหลแล้วก็มีความสุขกับวิถีเกษตรอินทรีย์เรื่องราวของเขาน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราไม่พลาดที่จะไปพูดคุยกับเขาคนนั้นนะครับพบกับคุณอภิชาติสุภจัญญารักษ์หรือคุณเนกันได้เลยครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ภูศิ
0: ษฐ์ครับขออนุญาตเรียกคุณเนนะครับ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: ครับก็คุณผู้ฟังคงจำไม่ได้แล้วล่ะเราเคยคุยกันมาหลายปีแล้วนะครับในรายการนี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคุยข่าวเล่าเรื่องนี่แหละครับวันนี้มีโอกาสได้คุยกับน้องเนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ทราบว่ายังทำเกษตรอินทรีย์อยู่ก็ดีใจเพราะว่าเรื่องราวอย่างที่บอกเรียนคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เลยครับว่าโอ้โหวันนี้ต้องคุยกันยาวแหละนะครับเอางี้ฮะตอนนี้น้องเนอายุเท่าไหร่ละครับ
6: ตอนนี้อายุ41ปีครับ
0: 41ปีนะครับตอนนั้นที่เราคุยกันรู้สึกจะ30ปีนะผ่านมา10ปีแล้วอ่ะ10ปีเต็มๆอ่ะนะเป็นไงบ้างครับตอนนี้ชีวิต
6: ตอนนี้ชีวิตลงตัวแล้วครับ
0: ลงตัวแล้ว
6: การทำเกษตร
0: นะเดี๋ยวย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับคือน้องเนเนี่ยจบปริญญาโทใช่ไหมครับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราย้อนเวลาหาดีกันก่อนนิดหนึ่งนะครับก่อนจบโทนั้นจบตรีอะไรมาครับตอนนั้นที่เรียน
6: ตรีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเหมือนกันคร
0: ับ
6: อ๋อ
0: สิ่งแวดล้อมเหมือนกันที่ไหนครับ
6: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับ
0: อ๋อพอจบตรีก็ต่อโทเลยใช่ไหมครับที่นั่น
6: ใช่ครับ
0: พื้นเพน้องเดชเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
6: เป็นคนจังหวัดปัตตานีครับแต่ว่ามาย้ายไปอยู่ที่โคราชอ๋ออ
0: ยู่ที่โคราชนะครับก็เรียนที่นั่นเลยนะฮะพอจบปริญญาโททางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยที่เทคโนโลยีสุรานารีที่โคราชแล้วตอนนั้นคิดยังไงฮะอยากทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมไหมครับ
6: ไม่เคยได้ทำงานในสายวิชาชีพเลยครับ
0: เพราะอะไรเนี่ยอยากถามหน่อย
6: เพราะตอนระหว่างเรียนมันมีคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเราแค่มาเรียนมาทำงานซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ตายไปเหรอมันเลยพยายามหาคำตอบให้กับคำถามนี้นะครับ
0: แล้วเราเจอคำถามได้ไงอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเราต้องเริ่มอะไรใหม่หรือเปล่าใช่ไหมฮะยังไงครับตอนนั้น
6: อาจจะเป็นช่วงนั้นนะครับช่วงที่เราเรียนโทเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ใส่ซองอะไรมากขึ้นมันก็จะมีคำถามมันตกผลึกกับชีวิตมากขึ้นนะครับ
0: เห็นบอกว่าชอบทำการเกษตรขณะที่เรียนด้วยเหรอตอนนั้นเนี่ยเรียนวิศวะแต่ชอบเกษตร ทำอะไรครับตอนนั้น
6: ช่วงนั้นก็อยู่หอพักแต่หอพักตรงบางด้านหน้าหอพักก็จะเป็นที่ดินเล็กๆประมาณสักหนึ่งตารางเมตรนะครับผมก็ปลูกผักปลูกพริกปลูกอะไรไว้กิน
0: เอาเหรอ
6: ร
0: ู้
6: สึกว่ามันสนุกดี
0: ที่เทคโนโลยีโซลาร์นาลีเนี่ยนะ
6: ใช่ครับ
0: โอ้เขาให้ปลูกได้พื้นที่นิดเดียวนะ1ตารางเมตรนะ
6: นิดเดียวครับเป็นที่หน้าห้องนะครับ
0: เออรู้สึกตอนนั้นปลูกอะไรที่ปลูกหน้าห้องอ่ะหน้าห้องพักหอพักอ่ะ
6: ปลูกคะน้าอะไรพวกนี้ครับปลูกไว้กิน
0: เล่นๆอ๋อปลูกไว้กินครับอืมแล้วพอเรียนจบแล้วเป็นยังไงครับมัน
6: จบก็เลย
0: มันพลิกผันมันหักเหไง
6: ก็คืออยากทำก็เลยพยายามคิดว่าตัวเองอยากจะทำอาชีพอะไรที่มันสามารถอยู่กับตัวเองได้ควบคุมทุกอย่างได้ก็เลยนึกถึงอาชีพเกษตรก็เลยไปคุยกับทางที่บ้านว่าถ้าเรียนจบแล้วมาทำเกษตรได้ไหมไม่ไปทำงานได้ไหมจะว่าหรือเปล่าทางที่บ้านเขาก็
0: เขาโอเคไหม
6: เข้าใจก็เลยบอกนะก็ลองดู
0: แล้วที่บ้านเขาไม่บอกแล้วว่าเอ้ยจบวิศวะสิ่งแวดล้อมมันต้องทำงานเกี่ยวกับวิศวะสิ่งเงินเดือนเยอะรายได้ดีอะไรเงี้ยเขาไม่บอกไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแหละก็ตามใจอ่ะ
6: ตามใจเลยครับอาจจะด้วยว่าเขาคงเห็นเรามาตั้งแต่เด็กเขาคงเข้าใจเราแหละแต่ว่าแต่คนที่จะไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นญาติหรือจะเป็นเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้มากกว่าว่าโอ้เรียนจบทั้งสูง ทำไมไม่ไปทำงานก่อน
0: เออนั่นน่ะสิ
6: ก็มันเป็นคำถามที่ทุกคนต้องเจอนะครับ
0: แ
6: ล้วก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมั่นคงในสายนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ไม่แน่ใจ
0: ตอนนั้นยังไม่ชัวร์กับตัวเองใช่ไหมว่าเราจะ
6: ใช่ครับ
0: มัน
6: เพราะด้วยความที่เราก็ไม่ได้เรียนมาทางสายเกษตรไม่เคยลงมือทำแบบจริงๆจังๆที่มันสร้างรายได้มีแต่ความฝันกับความทะเยอทะยานอย่างเดียวเลย
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยทำไมไม่ตัดสินใจเรียนด้านเกษตรล่ะครับถ้าชอบเกษตรหรือยังไม่ชอบณเวลานั้น
6: ช่วงนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร
0: อ๋อแต่ก็ไปเรียนวิศวกรรมใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
0: เรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมันก็น่าจะแอพพลายหรือปรับมาใช้กับเรื่องของเกษตรได้เนาะสิ่งแวดล้อมอ่ะใช่ไหมฮะ
6: ได้
0: โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมฮะเกษตรอินทรีย์นี่ใช่เลยนะนะดูแลสิ่งแวดล้อมนะใช่ไหมครับ
6: คร
0: ับอ๋อตอนนี้พอจบมาแล้วจบมาละจากโคราชละมาเริ่มต้นชีวิตยังไงครับถึงได้ไปลงอยู่ป่าละอูเนี่ย
6: จากโคราชตอนนั้นคือที่บ้านอ่ะโดนเวรคืนที่ดินคือช่วงจังหวะคือพ่อแม่เกษียณราชการก็คือเอาเงินบรรปลายชีวิตซื้อที่ดินอยู่ที่โคราชผมก็เรียนจบก็เลยใช้พื้นผืนดินแปลงนั้นแหละลองทำเกษตรทดลองใจตัวเองแล้วก็ให้เขาเลยนะให้ข้อจำกัดกับทางพ่อทางแม่ทางแฟนตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานบอกว่าขอเวลาพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่คิดมันเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยขอเวลาสัก2 ปีลองพิสูจน์ดูก็ลองทำปรากฏว่าเฮ้ยมันมีทิศทางว่าเป็นไปได้เราเอาจริงนะเราปลูกผักมีกินแล้วนะเริ่มเลี้ยงไก่ไข่เล็กๆน้อยๆเริ่มมีผลผลิตไปฝากร้านหน้าปากซอยขายในช่วงเวลานั้นนะเขาก็เลยว่าโอเคแล้วแหละเรามาทางสายนี้ได้เราเอาจริงเราไม่ได้มาแค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วก็พอเริ่มที่เขาจะมาเวนชืนจริงๆแล้วก็เลยมาตะเวนหาที่ดินที่ใหม่กันได้มาเจอที่นี่นะครับที่ป่าเด็งปาลูที่เพชรบุรี
0: ปาลูเพชรบุรีใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
0: อ๋อที่หัวหินใช่ไหมฮะ
6: ก็จะเป็นอำเภอแก่งกระจานครับ
0: อ๋อแก่งกระจานอ๋อเป็นแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับ
6: ใช
0: ่ครับแล้วตอนนั้นแฟนเขาไม่ทักท้วงหรือว่าเขาเห็นด้วยอะไรไงเห็นด้วยไหมหรือว่าแล้วแต่
6: ด้วยความที่ทางแฟนนี่คือเขาก็ไปทำงานทางสายอาชีพของเขาส่วนทางเราก็มาลุยทางด้านการเกษตร
0: ครับ
6: แต่มันก็จะงงกันทั้งสองคนว่าแล้วชีวิตมันจะบรรจบกันตรงไหน
0: งงนี่งงยังไง
6: ก็คือทางเขาก็คือจะไปสายอาชีพส่วนผมจะมาทำเกษตรถ้าสมมติว่าแต่งงานกันแล้วจุดบรรจบของชีวิตว่าจะมาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไง
0: จะไปกันได้ไหมใช่ไหมเรื่องของอาชีพใช่ไหมครับ
6: เพราะมันเป็นเส้นขนานสุดท้ายก็เลยไปคุยกับทางครอบครัวคุณฝนก็เลยตัดสินใจว่ามันก็แต่งงาน แล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งด้วยกันที่นี่เลย
0: ที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะครับ
6: ใช่ครับ
0: พอเริ่มนับหนึ่งเนี่ยเรายังไงฮะเราคิดอะไรเราจับอะไรก่อนเริ่มต้นเลย
6: เริ่มต้นเนี่ยมาถึงเราเห็นว่าในบริเวณพื้นที่นะคือจะอยู่ในโครงการพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9เขาส่งเสริมให้เลี้ยงโคนมเลยก็เลยตัดสินใจนั้นเราปลูกอาหารวัวดีกว่านี่คือย่าเนเปีย
0: ปลูกอาหารวัว
6: ก็เลยเอาเงินลงทุนก้อนแรกของเรามาก็คือเงินขวัญถุงจากงานแต่งงานเอามาลงทุนไถที่เดินระบบน้ำปลูกหญ้านั่นคืออาชีพแรกที่เราทำเลย
0: นั่นเป็นอาชีพแรกยังไม่ได้เริ่มเรื่องของเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังใช่ไหมครับยังเลย
6: ครับ
0: แล้วเริ่มแล้วตอนนั้นเป็นไงดีไหมฮะมันไปได้ไหม
6: มันด้วยความที่เราจบมาสายวิศวะจบมาทางสายสามัญเรามีแต่การคำนวณเรามีแต่ทฤษฎีเราก็อ่านมาหมดแล้วว่าการปลูกหญ้าจะต้องปลูกยังไงให้ผลผลิตต่อไร่เท่าไหร
0: ่
6: แต่พอมาสู่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว
0: ้
6: กว่าผลผลิตหญ้าจะให้ผลผลิตจะเริ่มขายได้กว่าจะได้น้ำหนักตามที่ต่อไร่ที่เราต้องการมันก็ใช้เวลานานพอสมควรก็ระหว่างทางตรงนั้นอ่ะเราก็เลยต้องวิธีลดรายจ่ายในการปลูกผักก็คือใช้วิธีเดิมที่เราเคยเรียนตอนปอโทที่เราปลูกผักหน้าหอพักก็เริ่มปลูกผักกินเองแล้วประจวบเหมาะว่าคือมีชาวบ้านเนี่ยเขาเข้ามาเห็นแล้วเขาก็มาขอซื้อผักที่เราปลูกไว้กินเนี่ยแหละเราก็เลยบอกเฮ้ยเอาแบ่งไปกินได้เลยเราไม่ได้ปลูกไว้ขายเราขายไม่รู้จะขายยังไงเราไม่เคยขายไม่เป็น
0: ตอนนั้นมีผักอะไร
6: เริ่มต้นว่าม
0: ีผักอะไรบ้างที่เนปลูกตอนนั้นที่ชาวบ้านก็เห็นแล้วก็สนใจ
6: ปลูกผักสลัด
0: อ๋อสลัด
6: ใช่ครับช่วงแรกจะปลูกผักสลัดไว้กิน
0: ฮะ
6: แล้วพอดีชาวบ้านอ่ะเขาปลูกเขามีร้านเป็นร้านเบอร์เกอร์ร้านพิซซ่าเงี้ยเขาต้องซื้อ
0: เขาต้องใช้อยู่แล้วต้องผักสลัดอยู่แล้ว
6: แทนที่เขาจะไปซื้อที่ในห้างเขาก็เปลี่ยนมาซื้อของเราแทนได้ของสดด้วย
0: ของสดด้วยแล้วก็ถูกกว่าห้างด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นปลูกนี่คือเป็นระบบธรรมดายังไม่อินทรีย์ใช่ไหมเริ่ม
6: ยังไม่ได้เอามาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้ามาคุมแต่ว่าเราคือของในปลูกโดยไม่ใช้เคมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยความที่เราไม่กล้าใช้เรามีความฝังหัวว่าสารเคมีมันอันตรายสารเคมีมันน่ากลัวเราก็เลยไม่กล้าใช
0: ้
6: ก็เลยปลูกธรรมดาปลูกลงดินปกติเลย
0: ลงดินธรรมดา
6: ใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย
0: ์แล้วเราเริ่มเข้ามาคลุกคลีหรือมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเกษตรอินทรีย์ได้ยังไงครับมีใครแนะนำน้องเนหรือเราหาความรู้มาจากไหน
6: ก็มีคนเริ่มมาเห็นเราปลูกผักเนี่ยเขาก็เริ่มแนะนำว่าเฮ้ยลองไปส่งจากกลุ่มเขาก็แนะนำกลุ่มมาให้เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ปาลาอูบอกว่าลองไปคุยกับเขาสิก็เลยเข้าไปคุยปรากฏว่าเขาก็มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เขาร่วมกลุ่มกันปลูกผักอยู่แล้ว
0: ครับ
6: เราก็เลยไปขอคำแนะนำบอกเฮ้ยเขาก็เลยบอกเฮ้ยเข้ามากลุ่มเราสิก็เลยไปอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่พักหนึ่งทางกลุ่มนั้นเขาก็จะปลูกผักเพื่อส่งให้กับโรงแรมเราก็เลยจะต้องเริ่มศึกษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทางสวนเราเองก็ต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะได้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าสู่โรงแรมได
0: ้ตอนนั้นส่งโรงแรมคุณโอด้วยหรือเปล่า
6: ใช่ครับนั่นแหละครับที่แรกเลย
0: ที่แรกเลยใช่ไหมคุณโอคุณโอเขาก็ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์เต็มที่เลยเนาะตอนนั้นเนาะมีตลาดอะไรนะตลาดสุขใจใช่ไหม
6: สุขใจ
0: ตลาดสุขใจด้วยตลาดนัดสุขใจตอนนั้นนะที่เราไปเจอกันไปเยี่ยมเยียนกันตอนนั้นหลายๆคนเลยนะฮะคนทุกฝั่งไม่รู้เป็นแฟนรายการเก่าๆได้จะจำได้แหละนะก็คือพอเราได้ผลผลิตปั๊บเราก็ทางโรงแรมของคุณโอรุตเนี่ยนะโรงแรมสามพรานนะครับที่นครปฐมเนี่ยเขาก็รับซื้อหมดเลยนะเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการนำไปขายในแถวๆนั้นด้วยนะฮะชุมชนหลายชุมชนด้วยนะครับตอนนั้นปลูกอะไรกันบ้างนะที่น้องเนปลูกเนี่ยมีผักสลัดใช่ไหมครับเน้นผักสลัด
6: หลักๆจะเป็นผักสลัดเป็นหลักคร
0: ับ อ๋อผักสลัดเป็นหลักนะ
6: มีมีเลยครับช่วงนั้น
0: มีอะไรบ้างนะผักสลัดเนี่ยที่ปลูก
6: ตอนนั้นจะมีพวกคอสมีโอ๊ก
0: มี
6: ฟินเลอะไรนี่ครับนั้นจะปลูกเยอะมากปลูกไปถึงขั้นส่งได้สัปดาห์ละประมาณ50กิโลนะ
0: โอ้เยอะนะ
6: เยอะมากครับ
0: ครับแล้วก็ไปขายที่ตลาดสุขใจด้วยใช่ไหมครับไปลงบ้างไหม
6: โรงแรมสักพักนึงก็เลยเริ่มคุยกับทางหัวหน้ากลุ่มว่าเราน่าจะไปเปิดตลาดนะก็เลยลองไปลุยที่ตลาดสุขใจกันเพราะว่าผลตอบรับก็ดีมาก
0: ๆดีมากๆ
6: ใช่ครับ
0: ก็เนี่ยแหละคือเริ่มต้นเข้าสู่วิถีเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะโอ้แล้วก็ทำมาเรื่อยเลยใช่ไหมครับน้องเนยทำมาเรื่อยเลย
6: ใช่ครับ
0: มันโอเคไหมครับดีไหม
6: ดีครับ
0: รายได
6: ้ว่ารายได้ดีแต่มันไม่ตอบโจทย
0: ์ไม่ตอบโจทย์
6: ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์เช่นด้วยความที่ว่าถ้าทุบในปลูกผักสลัดเพื่อส่งโรงแรมเพื่อไปขายในเชิงปริมาณเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับเนไปทำเป็นมนุษย์เงินเดือนเลยเราจะต้องทำวนลูปซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อย
0: ๆ
6: ก็คือก็เลยมานั่งคุยกันกับทางฝนว่ามันใช่มันเรามีความสุขจริงๆหรอไอ้ที่เรายอมทิ้งเงินเดือนในสายวิชาชีพอ่ะ
0: เดือน
6: แต่เราก็ยังมาเป็นวนลูปเหมือนเดิม
0: วนลูปเหมือนเดิม
6: แบบทำใช่ครับก็เลยตัดสินใจว่า
0: แล้วน้องฝนว่าไง
6: น้องฝนก็คิดเหมือนกันครับด้วยความที่นครปฐมอยู่ไกลเราจะต้องตื่นแต่ตีสี่เพื่อไปส่งของที่นครปฐมกลับมาก็ต้องเร่งปลูกผักเพื่อให้ทันรอบถัดไปมันเป็นวนลูปซ้ำ
0: ๆมันซ้ำๆนะวนอยู่เนี่ยนะ
6: ใช่ครับ
0: ตอนนี
6: ้สุขภาพก็เริ่มไม่ดีแล้วด
0: ้
6: วยความที่จะต้องเดินทางแล้วก็ทำงานหนัก
0: เออนั่นน่ะสิไหนจะ
6: ต้องมามันเริ่มไม่ตอบโจทย์
0: ไหนจะต้องลงพื้นที่ด้วยไหนจะต้องไปส่งผักด้วยใช่ไหมครับต้องเดินทางด้วย
6: ข้อจำกัดทางด้านระยะทาง
0: เรื่องราวของน้องเนยนะครับคุณอภิชาติสุภจัญญรักษ์ยังไม่จบพรุ่งนี้เดี๋ยวผมคุยต่อนะครับน้องเนยยังไม่ไปไหนยังอยู่นะแต่ตอนนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับกินแล้วนอนนะครับกินดึกแล้วนอนนี่เป็นยังไงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เราจะรับมือหรือแก้ปัญหาอย่างไรดีไปฟังกันเลยครับ

สุขภาพดีไม่มีขายการกินแล้วนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หลายด้านทั้งกรดไหลย้อนน้ำหนักเพิ่มและปัญหาการนอนหลับอย่างไรก็ดีมีบางคนอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นผู้ที่ทำงานกะกลางคืนหรือผู้ที่หิวจนทนไม่ไหวมาดูวิธีปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบและดูแลสุขภาพกันนะครับประการแรกครับเวลาระยะการนอน 2-3 ชั่วโมงไม่ควรเอนตัวหรือนอนทันทีหลังกินอาหารเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อกรดไหลย้อนและรบกวนการย่อยอาหารหากจำเป็นต้องกินมื้อดึกควรเว้นระยะห่างจากการนอนอย่างน้อย30นาทีและเดินเล่นเบาๆหลังมื้ออาหารเพื่อช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารครับเลือกอาหารที่ย่อยง่ายและมีแคลอรี่ต่ำหลีกเลี่ยงอาหารที่หนักและมีไขมันสูงในมื้อดึกเลือกอาหารที่ย่อยง่ายและส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นโปรตีนไขมันต่ำได้แก่ไก่ลอกหนังปลานึ่งหรือไข่ต้มอาหารที่มีเมลาโทนินจำพวกกีวีสตรอเบอรี่เห็ดหรือถั่วดื่มนมอุ่นๆช่วยเพิ่มการหลั่งเมลาโทนินช่วยนอนหลับง่ายขึ้นครับหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ย่อยยากอาหารรสเผ็ดจัดอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารที่มีกรดสูงเช่นผลไม้ตระกูลส้มรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาโซดาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมปริมาณแคลอรี่ไม่ควรกินมื้อดึกในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นแนะนำให้กินอาหารในปริมาณเล็กน้อยเพื่อบรรเทาความหิวโดยเฉพาะถ้าคุณกินอาหารมื้อหลักครบถ้วนในระหว่างวันและประการสุดท้ายครับกินครบมื้อในแต่ละวันการกินอาหารให้ครบ3มื้อและกินในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยลดโอกาสในการหิวช่วงดึกและลดการกินเกินในมื้อเย็นครับ

0: ารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยามเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดเหตุความขัดแย้งหรือกระแสการเมืองที่ร้อนแรงสิ่งแรกที่หลายคนทำคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการคำตอบแต่เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางไม่ใช่ทุกโพสต์ทุกคลิปหรือทุกข้อความจะเป็นความจริงหลายครั้งข่าวลือภาพตัดต่อหรือข่าวปลอมถูกแชร์ต่อด้วยเจตนาดีแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดและความเสียหายที่ยากจะแก้ไขในภาวะวิกฤตความเร็วอาจชนะความจริงได้ในชั่วคราวแต่ผลกระทบระยะยาวอาจทำร้ายคนทั้งสังคมผู้ไม่หวังดีอาจฉวยโอกาสปล่อยข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์ขณะที่บางคนก็อาจเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวอารมณ์และความรู้ไม่เท่าทันแล้วเราจะรับมืออย่างไรคำตอบเริ่มจากหยุดคิดก่อนคลิกแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนจะเชื่อตั้งคำถามกับข้อมูลทุกชิ้นว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนจะตื่นตระหนกจงเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข่าวและใช้สติเป็นตัวกรองก่อนรับรู้เพราะความไม่รู้เท่าทันสื่ออาจกลายเป็นภัยซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่สังคมเปราะบางที่สุดในยุคที่ปลายนิ้วสามารถกระจายข่าวสารไปได้ไกลกว่าที่เคยเราทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อที่ดีต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านไม่บิดเบือนไม่ชี้นำด้วยอคติขณะเดียวกันผู้เสพสื่อที่ดีก็ควรมีวิจารณญาณตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นและได้ยินการรู้เท่าทันสื่อคือวัคซีนทางปัญญาที่ช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้อย่างมีภูมิคุ้มกันจงเป็นผู้เสพสื่ออย่างมีสติมีความรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์คือการตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงหรือเป็นผู้แพร่กระจายความกลัวโดยไม่รู้ตัว
1: Morning Magazineเช้าวันเสาร์เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่6:10 น.ถึง7:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์กับภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรครับเช้านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ